เพื่อพระราชาทรงทราบว่าเป็นค่าน้ำนมของพระลูกเจ้าเหรียญกษัตริย์ได้รวมกันเป็นกองใหญ่โตมโหฬารแม้พระราชาจะตรัสห้ามแต่ชาวเมืองก็ยังพากันโยนเหรียญลงที่ท้องพระลานหลวงต่างก็ไม่ยอมรับคืนพระกุมารนั้นทรงเจริญวัยมาตามลำดับครั้นทรงเติบใหญ่เจริญวัยแล้วมีพระชนได้16พรรษาก็ทรงบรรลุความสำเร็จในศิลปะทุกประการพระราชาทรงตรวจดูพระชนมายุของพระโอรสแล้วตรัสกับพระเทวีว่าจะสร้างปราสาทอันน่ารื่นรมย์แด่พระโอรสจากนั้นก็จะให้ทำการอภิเษกพระราชารับสั่งให้หาปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูพื้นที่ทรงรับสั่งให้ไปหาสถานที่อันเหมาะสมและช่วยกันสร้างปราสาทเพื่อพระโอรสพวกคณาจารย์ผู้ชำนาญในการดูชัยภูมิจากหัวเมืองต่างๆทั้งผู้ทำการออกแบบและก่อสร้างก็มาประชุม

เรียกวิสุกรรมเทวบุตรมาเข้าเฝ้าทรงรับสั่งให้ไปสร้างปราสาทแก้วยาว9โยชน์กว้าง8โยชน์สูง25โยชน์เพื่อเป็นบรรณาการแก่มหาปนาทะราชกุมารวิสุกรรมเทวบุตรรับเทวองค์การแล้วก็เนรมิตกายเป็นนายช่างหนุ่มก็ไปหาพวกช่างก่อสร้างซึ่งกำลังปรึกษาหารือกันด้วยใจจดจ่อและช่างหนุ่มก็ได้ปราศัยไปว่าพวกท่านอย่าได้ลำบากใจกันไปเลยขอพวกท่านไปรับประทานอาหารให้อิ่มหนำสำราญกันก่อนเถิดแล้วค่อยมาปรึกษางานกันใหม่จากนั้นก็เอาท่อนไม้เคาะแผ่นดินสามครั้งด้วยเทวานุภาพและบุญญาณุภาพของพระกุมารมหาปนาทะปราสาทเจ็ดชั้นก็ผุดขึ้นจากแผ่นดินตั้งตระหง่านสูงเสียดฟ้างามเด่นเป็นสง่าเหมือนทิพยวิมานในสมัยนั้นมหาชนได้ทำมงคลสามอย่างคือ

มีการฉลองมหาปราสาทยาวนานถึง7 ปีพระราชามหาปนาทะทรงครองราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมสมบกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเรื่อยมาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วก็เสด็จกลับสู่เทวโลกตามเดิมเมื่อเท้าเธอได้บังเกิดในเทวโลกแล้วปราสาทนั้นก็จมลงในกระแสแม่

ถ้าเราอยากพบกับสิ่งอัศจรรย์และเป็นเจ้าของสมบัติอัศจรรย์ก็ต้องทำตัวเราให้เป็นคนอัศจรรย์ด้วยการสั่งสมบุญกันทุกๆวันสร้างมหาทานบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลังรักษาศีลและเจริญภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะสมปรารถนาในทุกสิ่งกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง

วัยรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่121จากตอนที่แล้วมโหสถได้บำรุงขวัญชาวเมืองโดยเปล่าประกาศให้มหาชนทราบว่าถึงข้าศึกมาประชิดกำแพงเมืองแล้วก็ตามแต่เราจะต้องสู้และจะไม่มีวันพ่ายแพ้ให้แก่ใครเป็นอันขาดท่านทั้งหลายจงอย่าได้วิตกกังวลไปเลยพวกท่านทั้งหลายนะจงกินดื่มตามสบายจงเล่นดีสีตีเป่าให้สนุกสนานกันทั่วทั้งเมืองเถิดอย่าได้กลัวว่าจะสิ้นเปลืองเลยเราจะจัดหาให้พวกท่านใช้สอยกันอย่างเต็มที่ชาวมิถิลานครต่างก็โล่งอกเบาใจไปตามๆกันพระเจ้าจุลนีพรหมทัตเมื่อสดับเสียงประโคมดนตรีและอาการสวนเสเฮฮาของชาวมิถิลาจึงมีรับสั่งถามว่านี่มันอะไรกันกองทัพของเราน่ะได้ล้อมเมืองไว้แน่นหนาถึงเพียงนี้กลับสนุกสนานคลื่นเครงขณะนั้นอำมาตย์ผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้สืบราชการลับของมโหสถก็แกล้งทูลมุสาแด่พระราชาว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพวกข้าพระพุทธเจ้าได้ปลอมตัวเป็นชาวเมืองแล้วเข้าไปภายในพระนครจึงได้ทราบข่าวว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าวิเทหราชยังทรงพระเยาว์ทรงตั้งความปรารถนาว่าเมื่อใดกษัตริย์ในสกลชมพูทวีปยกทัพมาล้อมพระนครเมื่อนั้นพระองค์จะทำการสมโภชมหรสพให้ชาวนครได้สนุกสนานรื่นเริงกันให้เต็มที่บัดนี้ความปรารถนาของพระราชาของพวกเราก็สำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีได้สดับแล้วก็ทรงขัดเคืองเป็นอันมากตรัสสั่งแม่ทัพว่าพวกท่านจงรีบถมคูเมืองทุกตอนทำลายกำแพงทุกด้านประตูเมืองทุกทิศหอรบทุกแห่งให้สิ้นซากอย่าให้เหลือแล้วจงตัดศีรษะชาวมิถิลาอย่าได้ปราณีและสำหรับวิเทหราชนั้นเราปรารถนาจะเห็นเฉพาะเสียงของมันเท่านั้นแม่ทัพในกองรับพระราชบัญชาแล้วก็ระดมกำลังไพร่พลเต็มอัตราศึกเข้าโจมตีมิถิลานครทุกด้านเหล่าทหารของปัญจาลนครผู้มีความห้าวหาญบวกกับความโกรธแค้นที่พวกมิถิลาไปทำลายพิธีชัย

พากันโห่ร้องด่าหน้ากันเข้าหากำแพงโดยท่อสะพานข้ามคูกรูอาวุธบุกเข้าไปใกล้ประตูหอรบแล้วพาดบันไดปีงขึ้นกำแพงเมืองแต่กลับถูกทหารของมโหสถสาดเทเปลือกตมและคนด้วยขวดสายก้อนหินและโคนเลนตกลงมาทำร้ายจนบอบช้ำแสนสาหัสเมื่อไม่อาจจะปีนขึ้นไปได้จึงคิดที่จะทำลายประตูเมืองจึงพากันหนุนเลื่อนเข้าหาประตูเมืองด้วยสูงต้นใหญ่หมายจะพังประตูเมืองให้ได้แต่แล้วก็ถูกทหารที่รอท่าอยู่บนเชิงเพิงกำแพงพุ่งออกและยิงธนูลงมาทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบ้างก็ร้องครวญครางเสียงดังระงมบ้างก็ถูกยิงจนโลหิตไหลนองแดงฉานล้มตายกันเกลื่อนกลาดเท่านั้นยังไม่พอพวกทหารของมิถิลานครยังร้องตะโกนด่าว่าข่มขู่ทหารของปัญจาลนครและพูดยั่วให้โกรธว่าเฮ้ยพวกเจ้านะเหตุไฉนจึงรีรออยู่เล่าพวกเรากำลังสนุกทีเดียวพวกเจ้าคงคิดว่ามิถิลานครจะง่ายเหมือนกับนครอื่นๆเป็นแน่เสียใจด้วยท่าทางพวกเจ้าจะเหน็ดเหนื่อยกันมากสินะมาสิจงมาดื่มสุรามาเคี้ยวกินเนื้ออร่อยๆด้วยกันจะเป็นไรไปครั้นแล้วก็พากันสาดสุราพร้อมภาชนะและโยนเนื้อสัตว์และไม้เสียบเนื้อลงไปส่วนพวกตนก็แกล้งเย้ยด้วยการดื่มกินและอวดเดินไปมาบนกำแพงการเข้าตีของกองทัพพระเจ้าจุลนีในวาระแรกก็ปิดฉากลงด้วยความพินาศย่อยยับสุดที่จะนับประมาณได้เป็นความพินาศอย่างใหญ่หลวงซึ่งไม่เคยประสบมาก่อนเลยแม่ทัพในกองฝ่ายปัญจาลนครเห็นพ้องต้องกันว่าถึงอย่างไรเนี่ยก็คงไม่อาจเข้าจู่โจมทางประตูพระนครได้แน่ครั้นหมดปัญญาด้วยไม่รู้จะสั่งการอย่างไรต่อไปจึงรีบเข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีกราบทูลให้ทรงทราบว่าพวกข้าพระพุทธเจ้ายังไม่อาจเข้าตีมิถิลานครได้เพราะชาวมิถิลานครน่ะป้องกันบ้านเมืองอย่างแข็งแรงทั้งกำแพงค่ายคูประตูหอรบก็มั่นคงแข็งแรงพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีจึงทรงปรึกษากับพราหมณ์เทวัฏว่าท่านอาจารย์จนป่านนี้แล้วเราก็ยังไม่อาจทำลายกรุงมิถิลาได้เลยท่านอาจารย์คิดว่าเราควรจะทำอย่างไรต่อไปล่ะพราหมณ์เกวัฏไตรตรองหาอุบายอยู่ครู่ครั้นแล้วจึงทูลว่าขอเดชะในยามศึกสงครามเช่นนี้น้ำย่อมมีราคาค่างวดกว่าเงินทองหลายเท่านักเมื่อใดขาดน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยใครที่ไหนจะทนอยู่ได้พระพุทธเจ้าค่ะถ้าอย่างไรเนี่ยเราคงต้องลองใช้วิธีกักน้ำที่มีอยู่ภายนอกเมืองไว้มิให้ผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยได้นำน้ำเข้าไปภายในเมืองได้เมื่อชาวเมืองอดน้ำก็จะทนไม่ไหวจำต้องเปิดประตูเมืองออกมาอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาจุลนีทรงเห็นด้วยกับข้อเสนอของพราหมณ์เกวัฏจึงตรัสว่าอุบายของท่านอาจารย์แยบคายนักเป็นประโยชน์มากคราวนี้แหละมิถิลานครเห็นจะไม่รอดมือเราไปได้แน่เท้าเธอจึงมีรับสั่งให้ทหารคอยตรวจตราให้เข้มงวดกำชับมิให้มีใคร

นำน้ำเข้าไปในเมืองเป็นอันขาดเหล่าแม่ทัพในกองรับพระบรมราชโองการแล้วก็สั่งพลโยธาให้จัดการปิดกั้นทางน้ำทุกเส้นทางให้ถมรางน้ำและลำคลองทุกสายมิให้ไหลเข้าสู่พระนครทั้งเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษไม่ยอมให้ใครนำน้ำเข้าไปภายในพระนครเป็นอันขาดคนของมโหสถบัณฑิตที่ปะปนอยู่กับข้าราชการฝ่ายปัญจาละทราบอุบายของพระเจ้าจุลนีโดยตลอดหมดจึงได้เขียนหนังสือผูกไว้กับปลายลูกศรแล้วยิงเข้าไปในเมืองเพื่อส่งข่าวให้มโหสถทราบเพื่อว่ามโหสถจะได้เตรียมแผนรับมือข้าศึกได้ทันท่วงทีเมื่อมโหสถทราบเรื่องราวทั้งหมดนั้นแล้วจะมีความรู้สึกอย่างไรชาวเมืองจะขาดน้ำตายหรือไม่โปรดติดตามต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรคติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ลูกเกิดในครอบครัวเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีพ่อแม่มีลูก9คนหญิง7ชาย2ได้ลูกเป็นลูกสาวคนโตของบ้านพ่อของลูกเป็นคนหน้าตาดีและเจ้าชู้อ่านเร็วขนาดนี้ตามทันไหมจ๊ะโดยคุณแม่ของลูกเป็นภรรยาคนที่3นับแต่จำความได้ลูกจะเห็นพ่อดื่มเหล้าตลอดเวลา

ยกเว้นเวลาหลับพอเมาก็จะตบตีลูกและคุณแม่เสมอนี่แหละจ้าน้ำเมาแหละลูกมีชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กต้องตื่นตั้งแต่ตีสามเพื่อเข้าไปทำงานในไร่โดยมีพ่อถือไม้เรียวบังคับไปทำงานอย่างหนักทั้งวันพออายุได้16ปีพ่อก็บังคับไปแต่งงานกับคนที่ไม่รักและก็ไม่เคยรู้จักโดยจึงตัดสินใจหนีเข้าไปทำงานที่กรุงเทพทำงานได้ประมาณ4ปีก็มีปัญหาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับลูกเรื่องก็เป็นอย่างนี้เจ้าค่ะตามทันไหมจ๊ะวันหนึ่งเพื่อนหญิงลูกชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดลูกก็ไปเพราะความเกรงใจดูวิบากกรรมนะจ๊ะที่นั่นมีผู้ชายรออยู่แล้ว2คนคนหนึ่งเป็นแฟนของเพื่อนและคนหนึ่งเป็นเพื่อนของแฟนหลังจากที่เจอแฟนเขาเพื่อนหญิงคนนั้นก็ไม่ได้สนใจลูกเลยเพื่อนหญิงไปด้วยกันตามทันนะจ๊ะหญิง2ชาย2ทิ้งให้ลูกอยู่กับเพื่อนชายของแฟนเขาลูกก็ทั้งเกรงและกลัวมากอยากกลับกรุงเทพเป็นที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับอย่างไรรอจนดึกมากแล้วเพื่อนหญิงคนนั้นก็ไม่มีทีท่าจะพาลูกกลับราคานัดกันเอาไว้อย่างนั้นนะเพื่อนช้างแฟนเขาก็เลยอาสาว่าจะพาไปส่งที่ท่ารถพอไปถึงประกอบรถหมดแล้วเขาเลือกเวลาไปแล้วเขาก็ไปชวนไปพักค้างในโรงแรมตอนนั้นลูกก็ไปภาษีภาษาไม่รู้ว่าโรงแรมคืออะไรแล้วคืนนั้นลูกก็ถูกข่มขืนหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นลูกก็ต้องแบกหัวใจอันบอบช้ำกลับคืนบ้านเกิดหลังจากที่กลับไปอยู่บ้านได้ไม่นานขณะอายุได้23ปีพ่อก็บังคับให้ลูกแต่งงานอีกครั้งกับผู้ชายที่มีอายุแก่กว่าถึง20ปีแล้วพ่อเห็นว่าเขาเป็นคนดีมีฐานะขยันทำมาหากินคราวนี้ลูกจำใจต้องแต่งทั้งที่ไม่ได้รักเขาเลยแต่ว่าอยู่กันเพียงแค่1เดือนลูกก็ไม่อาจจะฝืนทนอยู่กับชายที่ลูกไม่รักได้อีกแล้วจึงหนีเข้ากรุงเทพอีกครั้งเลยได้ไปทำงานที่ร้านทำผมตามทันไหมจ๊ะและที่นี่เองทำให้ลูกได้รู้จักกับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีอายุแก่กว่าลูกสามอ่อนกว่าลูก3ปีเดิมได้แก่กว่า20ปีตอนนี้หาอ่อนกว่าได้3ปีเป็นคนหน้าตาดีวันหนึ่งเขาชวนลูกไปดูหนังกว่าจะกลับมาถึงร้านก็ดึกมากแล้วประมาณตีหนึ่งกะเวลาดีๆแล้วเขาเห็นว่าประตูร้านก็ล็อกแม้จะกดเกรงแล้วเข้าประตูอย่างไรก็ไม่มีใครมาเปิดให้หลังจากนั่งแกลวเป็นเพื่อนยุงอยู่สักพักหนึ่งเขาก็ชวนว่าคืนนี้ไปพักที่โรงแรมไหมตอนนั้นลูกก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจริงหรือเปล่ามืดมนทุกทิศทุกทางติดต่อใครก็ไม่ได้นั่งก็เมื่อยยุงก็เยอะก็เป็นเหตุผลที่สวยงามจึงตัดสินใจไปค้างโรงแรมกับเขานี่ก็เป็นเหตุผลเธอแล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุทางความรักขึ้นแล้วก็จำใจตั้งแต่งานกันโดยที่ไม่มีความรักกันเลยจนกระทั่งมีลูกด้วยกันมันเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยหลังจากมีลูกคนแรกก็ได้ไม่นานด้วยความไม่รักกันจึงมีลูกคนที่สองลูกจึงตัดสินใจทำแท้งเพราะกลัวเลี้ยงดูเขาไม่ได้ต่อมาก็ไม่ได้รักกันอีกก็ตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งเป็นท้องที่สามคราวนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำแท้งอีกแต่ทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จไม่ว่าจะกินอะไรก็ไม่ยอมออกเขาอยู่ในครรภ์ถึง10เดือนแล้วก็คลอดออกมาอย่างสมบูรณ์เป็นลูกสาวคนที่2โอ้ไม่รักกันอย่างไรในช่วงนั้นชีวิตประทมเป็นที่สุดเลยทั้งอดและลำบากเพราะสามีเขาเป็นคนเจ้าชู้ทั้งเที่ยวกลางคืนและเล่นการพนันพอถึงปลายเดือนก็ไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยตามมาสามีลูกประสบอุบัติเหตุขณะสูบลมยางล้อรถบรรทุกยางได้ระเบิดโตมอย่างแรงจานล้อที่เป็นเหล็กกระเด็นมากระแทกหน้าอกสามีเสียชีวิตทันทีเลยขณะนั้นอายุก็เพียง23ปีลูกจึงนำลูกสาวสองไปให้แม่เลี้ยงดูมีแม่แล้วแม่เลี้ยงเก่งจังหวัดนั้นเพื่อนก็ได้ชวนให้เดินทางไปทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่ประเทศเยอรมนี

ทำงานได้ประมาณ1ปีเก็บเงินทาค่าเดินทางได้ครบก็เดินทางกลับเมืองไทยทันทีช่วงที่กลับมาอยู่เมืองไทยได้อาชีพใหม่เป็นนายหน้าหาเด็กสาววัยรุ่นไปทำงานต่างประเทศเอเจนต์จะจัดส่งเด็กไปทั่วโลกเอาละตอนนี้โอ้อมิตาภะลูกเรียนจากคนเรียบร้อยไม่เคยแตะต้องอบายมุขกลายเป็นหญิงเปรี้ยวเที่ยวกลางคืนดื่มเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันทุกชนิดรู้จักกับคนพาลผู้มีอิทธิพลตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงระดับบิ๊กมีเงินใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจากนั้นลูกก็ได้ไปทำงานกับเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของบาร์ที่ภูเก็ตและก็ได้รู้จักกับผู้ชายชาวเยอรมันคนหนึ่งเขาชอบลูกมากต้องการจะแต่งงานกับลูกลูกจึงเดินทางไปเยอรมันอีกครั้งหนึ่งขณะที่เราทำเอกสารการแต่งงานเพื่อนของเขาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรก็ได้มาช่วยทำเอกสารให้เมื่อแรกพบเขาเขายิ้มให้ลูกอย่างเป็นกันเองโอ้ดูอบอุ่นและก็ดูมั่นคงความสนิทสนมของเราสองคนเริ่มก่อโตขึ้นจากรอยยิ้มนั้นหลังแต่งงานสามีรักลูกมากให้เงินใช้โดยไม่ต้องทำงานลูกกลายเป็นสาวสังคมไฮโซเรียนรถยนต์รุ่นใหม่ให้บ่อยๆนั่งดูทีวีไขว่ห้างจิบไวน์แพงๆทั้งวันแถมยังไม่พอยังถูกลอตโต้อีก100,000 ยูโรลูกเลยยอมมีลูกสาวเขา1 คนเมื่อลูกสาวอยู่ได้ประมาณ1 ขวบสามีถูกศาลพิพากษาออกจากงานในข้อหาร่วมกันคอร์รัปชันจากนั้นมาทำธุรกิจส่วนตัวแต่ก็ล้มเหลวชีวิตลูกเหมือนกับการเล่นยูโดถูกเขาชูขึ้นในสูงสูงแล้วสูงเล่าเฝ้าแต่สูงแล้วเขาก็ทุ่มลงมาสู่พื้นเงินทองได้เก็บไว้เกลี้ยงภายในพริบตามีหนี้สินมาแทนที่ทั้งทุกข์และกระกลุ่มยิ่งกลุ่มก็ยิ่งดื่มวายที่มีดีกรีแก่ขึ้นในปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมถ้าวันไหนสามีไปรับจ้างได้เงินมันน้อยไม่พอซื้อวายให้ดื่มลูกก็จะเอาน้ำสาดหน้าด่าว่าเขาตีแล้วก็ใช้พลังสตรีถึงผมเอากับบ้านทุบลงบนศีรษะทุบแล้วทุบเล่าฟอจะทุบจนน้ำตาลูกผู้ชายเขาไหลพร่าพร่าแม้น้ำตาเขาจะหลั่งไหลออกมามากมายท่วมจออย่างไรแต่เขาก็ไม่โกรธเขาไม่โกรธเลยแล้วก็ไม่โต้ตอบอะไรเลยตอนนั้นลูกเหมือนคนใจร้ายใจดำเหลือเกินเมื่อใช้พลังหมัดมวยทำร้ายเขาเสร็จแล้วลูกก็สำทับเขาด้วยคำว่าจำไว้นะ เขาก็ตอบสั้นๆว่า ผมจะจำ โอ้จำไว้นะ ผมจะจำ เขาจะดูหนังสือพิมพ์ทุกวันว่ามีวายที่ไหนลดราคาบ้างแล้วก็จะไปซื้อหามาให้ลูกลูกเอ้ยรีบไปกราบขอโทษเขาเร็วๆแล้ววันหนึ่งหัวใจของลูกก็เปลี่ยนสีเหมือนทีวีเปลี่ยนช่องเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตร DMC เธอชวนลูกไปที่บ้านและเปิดอินเทอร์เน็ตถ่ายทอดโรงเรียนอนุบาลฝันที่ฝันวิทยาให้ดูลูกสะดุดใจและประทับใจครูไม่ใหญ่มากโอ้ว้าวไม่อ่านได้ฟังคำสอนที่โดนใจได้ดูภาพยมโลกและทันทีที่ได้เห็นภาพนายนิรยาบาลก็ทำให้ลูกนึกขึ้นได้ว่าเออได้เคยเห็นภาพนี้มาก่อนตอนนั้นอายุประมาณ5 ขวบขณะที่พ่อเมาลูกกอดคอพ่อมองไปที่ประตูหน้าบ้านเห็นคนตัวดำสูงใหญ่นุ่งผ้าแดงถือดาบยาวยืนอยู่จึงบอกพ่อไปว่าพ่อมีคนมาแต่พ่อก็มองไม่เห็นลูกจำภาพนี้ได้ติดตา
ลูกเลิกความชั่วทุกชนิด

0: ปฏิบัติตัวเป็นภรรยาที่ดีมีปิยวาจาไม่เคยด่าว่าสามีอีกเลยลูกเคยเอาพานดอกไม้ไปวางตรงหน้าคุกเข่ากราบสามีพร้อมกับบอกว่าฉันเคยทำไม่ดีกับเธอฉันขอโทษขอเธอโปรดให้อภัยต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วจะทำอย่างไหนอีกสามีนิ่งอึ้งแล้วน้ำตาลูกผู้ชายก็รินไหลผู้ชายร้องไห้ก็เป็นแล้วเขาก็ได้รู้ซึ้งคุณของพระพุทธศาสนาว่าทำให้ลูกเปลี่ยนเป็นคนดีได้ถ้าลูกไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีดาวธรรมก็คงไม่มีวันนี้ทุกวันนี้ลูกมีดาวธรรมมีครูบาอาจารย์ในเมตตามาสั่งสอนถึงบ้านทุกวันลูกตั้งใจจะเป็นนักเรียนที่ดีทำการบ้านทุกวันถือศีล5เป็นปกติศีล8ทุกวันพระนั่งสมาธิทุกวันเช้าเย็นถ้าเป็นวันพระจะนั่งสมาธิเกือบทั้งวันผลการปฏิบัติทำลูกก้าวหน้ามากพอหลับตาใจก็จะสงบหยุดนิ่งได้เร็วทีเดียวเพราะลูกทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนถูกดูดลงไปในปล่องอ้าวเห็นไหมจ๊ะแม้เคยมีชีวิตพลาดผิดก็ฝึกจิตได้นี่เห็นไหมจ๊ะถูกดูดลงไปในปล่องสว่างยิ่งนิ่งยิ่งสว่างขึ้นเรื่อยๆเท่าดวงจันทร์ในความสว่างจะมีดวงแก้วใสๆใหญ่บ้างเล็กบ้างซ้อนกันลูกมีความสุขมากอิ่มเอมใจอย่างบอกไม่ถูกเลยน้ำตาไหลออกมาเองโดยที่ไม่ได้ร้องไห้ถ้าเป็นแบบนี้ลูกจะนั่งเรียนนานถึง 2-3 ชั่วโมงติดต่อกันโดยไม่เมื่อยเลยค่ะนี่ต้นคดปลายตรงแล้วปลายตรงแล้วคำถามคำใดยังทำให้ลูกมีพ่อติดเหล้ามีชีวิตลำบากตั้งแต่เด็กถูกพ่อถือไม้เรียวบังคับไปทำงานในไร่ตั้งแต่เช้ามืดถูกข่มขืนแล้วก็ถูกบังคับให้แต่งงานทำไมสามีคนแรกของลูกถึงอายุสั้นเพราะวิบากกรรมใดจึงเสียชีวิตโดยการถูกเหล็กของล้อยางที่ระเบิดกระแทกจนตายเขาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนลูกต้องทำบุญอะไรจึงจะช่วยเขาได้คะตามทันไหมจ๊ะลูกสาวสองคนแรกของลูกทำกรรมอะไรมาจึงกำพร้าพ่อไม่ได้อยู่กับแม่ด้วยและบุญอะไรที่ช่วยลูกสาวคนที่สองรอดจากการทำแท้งแต่อยู่ในท้องได้ถึง10เดือนทำไมทั้งที่มีอาชีพค้ามนุษย์ซึ่งเป็นอาชีพไม่บริสุทธิ์แต่ชีวิตของลูกถึงร่ำรวยและก็มีความสุขลูกและสามีคนปัจจุบันเคยมีกรรมใดผูกพันกันจึงได้มาอยู่ร่วมกันและเมื่อลูกทำร้ายเขาทำไมเขาจึงไม่โกรธและทำร้ายตอบมันเป็นกรรมของเขาหรือเป็นบุญของลูกเจ้าคะการที่ถูกลอตเตอรี่เป็นเงินมากมายเป็นเพราะบุญใดส่งผลแต่ก็ต้องจนลงอย่างพริบตาเป็นเพราะกรรมใดคะคนตัวดำนุ่งผ้าแดงที่ลูกเห็นตอนเด็กๆคืออะไรและมาให้เห็นด้วยเหตุอันใดเจ้าคะลูกรักการปฏิบัติธรรมมากและสามารถหยุดใจนิ่งได้เร็วลูกเคยมีบุญเก่าด้านการปฏิบัติมาบ้างหรือเปล่าถ้าได้เข้าถึงถ้าได้เข้าถึงพระธรรมกายจะแก้ไขอย่างไรให้หมดวิบากกรรมไปได้คะลูกเคยได้ยินมาว่าพระอรหันต์บางรูปแม้หมดกิเลสแล้วยังมีวิบากกรรมตามทันทำให้มรณภาพได้เพราะเหตุใดแม้ถึงธรรมกายอรหัตแล้วยังแก้วิบากกรรมไม่ได้คะอ๋อเป็นใครก็ยังตกอยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นแต่เป็นพระอรหันต์ก็จะเจอวิบากกรรมเป็นชาติสุดท้ายนะจ๊ะตัวลูกสามีและลูกสาวคนเล็กเคยร่วมสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรจะมีสิทธิ์ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษตามที่หลวงพ่อสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติได้หรือไม่เจ้าคะและลูกสาวคนเล็กเธอจะมีโอกาสเข้ามาในเส้นทางบุญนี้อย่างเต็มกำลังหรือไม่คะกระมิตรที่ชวนลูกเข้าวัดและคอยรับส่งลูกไปร่วมกิจกรรมบุญทุกบุญของวัดเป็นประจำเราสองคนเคยมีความอุปถัมภ์กันมาอย่างไรในอดีตชาติคะหลับตาฝันมันตุเมตาตื่นขึ้นมา
1: เอาเดินที
0: แล้วก็นำไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้า

ลูกมีพ่อติดเหล้ามีชีวิตลำบากตั้งแต่เด็กถูกพ่อถือไม้เรียวบังคับไปทำงานในไร่ตั้งแต่เช้ามืดถูกข่มขืนและถูกบังคับไปแต่งงานเพราะกรรมในอดีตตอนลูกเป็นผู้ชายลูกก็ทำอย่างที่ถูกพ่อทำอย่างนี้แหละจ้าคือดื่มเหล้าเจ้าชู้ข่มขืนผู้หญิงและได้บังคับให้เด็กซึ่งเป็นลูกหลานได้ทำงานถ้าทำไม่ถูกใจก็เคี่ยนตีอีกทั้งทำทานบ้างไม่ทำทานบ้างที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กเพราะช่วงที่มีความตระหนี่นี่แหละกรรมนี้ลำมาส่งผลแล้วก็ชอบบังคับให้ลูกหลานแต่งงานกับคนที่ตัวเห็นว่าจะมีผลประโยชน์เท่านั้นจ้ะจึงถูกบังคับให้แต่งงานวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลสามีคนแรกของลูกอายุสั้นโดยการถูกเหล็กของล้อยางระเบิดกระแทกจนตายเพราะกรรมในอดีตที่ทำกรรมปฏิบัติเอาไว้เยอะเช่นชาติหนึ่งเคยเป็นนายพรานได้ขุดหลุมดักสัตว์พอสัตว์ตกลงไปก็เอาก้อนหินทุ่มลงไปจนสัตว์ตายบ่อยๆและในชาติใกล้ๆที่ขึ้นมาจากอบายแล้วก็มาเป็นชาวประมงมาอยู่ในวงจรนั้นอีกได้ทำการระเบิดปลาจนตายมากมายกรรมนั้นกล่าวนั่นแหละจะมาส่งผลขึ้นจากอบายใหม่ๆเลยตายแล้วก็วนเวียนอยู่7 วันแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาตัวไปยมโลก

เพราะผิดศีลทุกข้อกำลังโดนอุปกรณ์การพนันตกใส่และโดนเจ้าหน้าที่เอาอุปกรณ์เหล็กร้อนปาใส่ขณะที่ยังอยู่ในหลุมร้อนร้อนทุกทรมานมากลูกต้องทำบุญทุกบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาบ่อยๆเขาจะได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้าลูกสาวสองคนแรกของลูกกำพร้าพ่อไม่ได้อยู่กับแม่เพราะในอดีตลูกทั้งสองคนมีกรรมคล้ายกันแต่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันได้ทะเลาะกับพ่อแม่ของตัวและก็หนีออกจากบ้านไปด้วยความคิดว่าไม่อยากจะมีพ่อแม่มาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยนี่ตอนนั้นเป็นวัยรุ่นวิบากกรรมนี้นำมาส่งผลจ้าลูกสาวคนที่สองไม่ถูกทำแท้งอยู่ในท้องถึง10เดือนเพราะกรรมในอดีตเคยทำแท้งมาวิบากกรรมนี้จึงมาถูกทำแท้งบ้างแต่ไม่แท้งเพราะบุญที่เคยช่วยโคแม่ลูกอ่อนที่เพื่อนบ้านจะขายให้เขาเอาไปฆ่าและตัวเองสงสารจึงขอซื้อเอาไว้แทนจ้าลูกมีอาชีพค้ามนุษย์ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์แต่ว่า

ทำให้กรรมที่เคยคบกำพาในอดีตชาติอื่นได้ช่องส่งผลให้เข้ามาอยู่ในวงจรของการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์นี่แหละจะทำให้ล้อมกรอบเอาไว้ว่าให้เจอแต่บัณฑิตนักปราชญ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นจ้ะแล้วบุญที่ทำทานไว้ดังกล่าวจึงมาส่งผลให้ร่ำรวยมีทรัพย์ในปัจจุบันแต่ก็จะมีผลกรรมใหม่ติดตัวไปในอนาคตจ้าพอค้ามนุษย์หลักเป็นกรรมใหม่จะต้องไปเจออย่างนั้นอีกเจอเขาค้ามึงลูกและสามีคนปัจจุบันมาอยู่ร่วมกัน

ซึ่งในชาตินั้นก็ถูกลูกตีลงโทษทุกอย่างแต่ที่เขาไม่ขัดขืนเพราะเขาจงรักภักดีต่อลูกในภายหลังลูกก็ได้ดูแลเกื้อกูลจนเขาเติบโตใหญ่ทำให้เขาซาบซึ้งในพระคุณได้เอ่ยปากขอตามไปรับใช้ทดแทนคุณในชาติต่อไปจ้าในชาตินี้ลูกมาเป็นผู้หญิงเพราะวิบากกรรมเจ้าชู้เขาก็ตามมาดูแลด้วยความจงรักภักดีจ้าเมื่อลูกทำร้ายเขาแต่เขาไม่ทำร้ายตอบก็เพราะว่าผังเดิมนั่นแหละมันติดตัวมากับปัจจุบันก็มีความรักแล้วก็พักดีข้ามชาติมาจ้าชีวิตในสังสารวัฏมันก็เป็นอย่างนี้แหละในชาตินั้นเป็นลุงเป็นหลานกันลุงกับหลานชายแต่ชาตินี้มาเป็นสามีภรรยา

คนตัวดำมาเห็นอีกนี่นะนุ่งผ้าแดงนั่นน่ะอันนั้นเจ้าหน้าที่ยมโลกแต่พ่อมีบุญสนับสนุนงานบวชมาช่วยไว้จึงทำให้เจ้าหน้าที่เอาตัวไปไม่ได้แค่มาโชว์ให้ลูกเห็นเท่านั้นว่ามันมีจริงที่ลูกเห็นได้เพราะตอนเป็นเด็กน่ะลูกอินโนเซนต์อาจารย์ลูกรักการปฏิบัติธรรมมากและสามารถหยุดใจนิ่งได้เร็วเพราะในอดีตเคยปฏิบัติธรรมภาวนามามากพอสมควรเมื่อบุญส่งผลจึงทำให้เห็นได้ง่ายจ้ะแต่ลูกมีบุญปนบาปบุญปนบาปคือมีคือลูกมีอัธยาศัยวัดก็เข้าแต่พอจากวัดไปแล้วก็ไปคบคนพาลดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเป็นต้นเที่ยวกลางคืนด้วยเป็นพวกว่าวัดก็เข้าเหล้าก็กินบุญก็ทำกรรมก็สร้างนั่ง

ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยจ้า

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอารมณ์สบายเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมหลายท่านเมื่อทราบเช่นนี้ก็ตั้งใจที่จะทำให้ถูกหลักวิชาพยายามแสวงหาอารมณ์สบายทั้งหลับตาและลืมตาทั้งในรอบและนอกรอบแต่ทว่ายิ่งแสวงหาก็กลับยิ่งโหยหาเพราะหาไม่เจอนั่นเองนะคะเราเคยเป็นเช่นนี้กันไหมคะอยากมีอารมณ์สบายแต่เอาเข้าจริงก็ยังไม่สบายสักทีและจะทำอย่างไรให้เจออารมณ์สบายในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาบอกวิธีไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: หลวงพ่อกำลังพูดถึงผู้ที่กำลังแสวงหาอารมณ์สบายและหลวงพ่อกำลังจะบอกว่าไม่ต้องไปแสวงหาแค่เราทำใจหยุดนิ่งๆเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรเลยนิ่งเฉยๆว่างๆเป็นคนไร้อารมณ์ตรงไหนก็ได้โดยไม่ต้องไปคำนึงถึงฐานต่างๆก็ได้นิ่งอย่างนั้นไปก่อนเดี๋ยวอารมณ์สบายอารมณ์ดีๆที่เราปรารถนาจะมาเองต้องจำนะลูกนะอย่าฟุ้งจนลืมฟังอย่าฟังผ่านอย่าดูเบาคำแนะนำที่ง่ายๆเหมือนไม่มีอะไรเลยสำคัญนะตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวทำไม่ถูกวิธีแล้วมันจะยากจะพลอยให้เราเบื่อการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นต้องรีบทำความเข้าใจกันเสียก่อน

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภเพิ่มเติมว่าให้เราทำใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมในเบื้องต้นวางใจตรงไหนก่อนก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงฐานต่างๆเมื่อเราไม่แสวงหาอะไรเดี๋ยวความสบายก็จะมาเองนะคะดังนั้นเราพึงรักษาอารมณ์ให้สบายให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเดี๋ยวก็จะหยุดใจได้ชัวร์ 100% และได้เข้าถึงธรรมะภายในการทุกท่านและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่ง

ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลเธอมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียด

ดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากถ้าเดินขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นแหละใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวสลัวเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่เนี่ยจะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจ

บาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบาย

นุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำไปแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาเมสัพปโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ทบทวนโอวาทสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2568กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิกองทุนต้นสมบัติคือกองทุนที่จะขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งตอนที่พระลูกชายถูกส่งไปต่างประเทศก็มีแต่ตัวกับหัวใจและมโนปณิธานเป้าหมายในการขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปให้ทั่วโลกไปสู่ชาวท้องถิ่นในแต่ละประเทศส่วนปัจจัยให้ไปหาเอาข้างหน้าลูกพระอุบาสกอุบาสิกาแต่ละรูปแต่ละคนที่ออกไปทำหน้าที่ในต่างแดนต่างก็ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันกว่าที่เราจะสามารถปักหลักและขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายลงได้ที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพเพียงบางส่วนของงานขยายแต่จริงๆแล้ว

0: พราะเราไปทยอยซื้อโบสถ์ที่เขาไม่ใช้กันแล้วโบสถ์ของเขาขายได้แต่โบสถ์พุทธขายไม่ได้นะเราก็ไปซื้อเขามาแล้วปรับปรุงทำเป็นวัดไทยนี่ก็แปลว่าชาวต่างชาติเขามีความพร้อมในการที่จะศึกษาเรียนรู้คำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหลังจากได้ศึกษาคำสั่งสอนจากเทวนิยมมายาวนานเรายังต้องส่งทหารกล้าของกองทัพธรรมออกไปทำหน้าที่เพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธที่อยู่ในไทยก็ควรจะมีส่วนแห่งบุญตรงนี้ด้วยนะ
1: สาธุ
0: เพราะการสร้างวัดในแต่ละแห่งนั้นเบื้องต้นก็จะมีชาวพุทธไทยและลาวเป็นหลักตอนนี้เมื่อตั้งหลักได้แล้วก็ต้องขยายไปสู่ชาวท้องถิ่นซึ่งบัดนี้ได้เริ่มมีการจัดบวชให้กับชาวท้องถิ่นนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
1: สาธุ
0: อีกไม่นานเราก็จะขยายไปทั่วโลกนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกไม่ควรตกบุญนี้นะลูกนะ
1: สาธุ
0: กองทุนต้นสมบัติที่ทุกคนเอามาถวายก็จะได้เอามัน

0: ธรรมกายไปทั่วโลกให้ทุกคนในโลกเขาได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันและก็ดับทุกข์ได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะลูกนะ
1: สาธุ
0: อย่างน้อยก็ควรจะตั้งสักกองทุนหนึ่งนะ
1: สาธุ
0: หรือจะเอาหลายๆกองก็ขอให้รู้

นี่ก็เป็นทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อวันที่1ธันวาคม2558อ่ะเรามาชมดวงตะวันและฉันเคียงเธอสักครู่

ขอเวลาสักนิดเหมือนเริ่มเข้าวัดหลวงพ่อมากราบคุณยายปีพ.ศ. 2510ศึกษาธรรมะอยู่กับคุณยายศึกษาจากหลวงพ่อธรรมชโยก็ได้รับคำบอกเล่าบอกว่าหลวงปู่สั่งนักสั่งหนาให้เอาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้ได้เพราะต่อไปข้างหน้าโลกจะเจอปัญหากันอย่างหนักจะทุกข์กันทั้งโลกถ้าวิชาธรรมกายยังไปไม่ทั่วโลกละโลกจะเดือดร้อนไม่มีที่สุดที่สิ้นกันฟังแล้วหลวงพ่อก็นึกไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงแต่เมื่อคุณยายบอกอย่างนั้นว่าหลวงปู่สั่งมาก็ตั้งใจตามคุณยายมาสร้างวัดของเราเริ่มสร้างพ.ศ. 2513เริ่มอย่างที่พวกเรารู้กันว่าจากทุนเบื้องต้นเป็น 3,200 บาทเท่านั้นเองแล้วเราก็กัดฟันสร้างกันมาเรื่อยๆสุขบ้างทุกบ้างก็อย่างที่เราเจอกันมันแหละก็งานก็ขยายมาตามลำดับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่หลวงปู่บอกว่าต่อไปข้างหน้านะโลกมันจะเดือดร้อนนะมันจะเดือดร้อนยังไงหลวงปู่ถึงได้สั่งแล้วสั่งอีกบอกว่าขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้ได้ก็ด้วยความเคารพหลวงปู่ด้วยความเคารพคุณยายก็เอวคุณยายก็เอวหลวงพ่อธรรมชโยแล้วพวกเราก็สร้างวัดกันมาตามลำดับนี่แหละก็เพิ่งมาเห็นในช่วงนี้แหละว่าอ๋อไอ้ที่ว่าต่อไปโลกมันจะหนักหนาสาหัสเป็นทุกข์เดือดร้อนกันมากนะก็เพิ่งเห็นเนี่ยขณะนี้แม้สงครามโลกมันยังไม่เกิดแต่มันเริ่มระบาดไปทั่วโลกแล้วฟังข่าวเมื่อไรก็เกือบทั่วโลกแล้วมันเริ่มสงครามกันอย่างหนัก

ยังไม่พออ่อดินฟ้าอากาศก็แปรปรวนอีกไม่ได้แปรปรวนเฉพาะในประเทศไทยแต่มันแปรปรวนไปทั้งโลกนั่นแหละของเราที่หาดใหญ่ไม่กี่วันนี้ก็ว่าหนักแต่เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านหรือประเทศต่างๆทั่วโลกก็ถือว่ายังน้อยโดยซ้ำไปแต่ว่ามันก็มากแล้วสำหรับประเทศของเรารวมทั้งโรคระบาด ที่มันก็ระบาดมาเพิ่งซาโควิดเพิ่งจะซาไปแต่ว่าอย่าไว้ใจว่ามันจะหมดเพราะว่าถ้าดินฟ้าอากาศแปรปรวนอย่างนี้โควิดอาจจะซาไปแต่โรคอะไรจะมาก็ยังไม่รู้เพราะในพระไตรปิฎกก็เพิ่งอ่านเจอในระยะหลังนี่ละก็ตรัสเอาไว้ภัยสามอย่างที่ต้องระวังให้ดีหนึ่งภัยจากสงครามอย่างหนักทั่วโลกสองท่านไม่ได้ใช้คำว่าดินฟ้าอากาศแปรปรวนแต่ท่านใช้คำว่าต่อไปการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ มันจะไม่ค่อยขึ้นแม้ขึ้นก็น้อยเต็มทีเมื่อเป็นอย่างนั้นอาหารมันจะเริ่มขาดแคลนกันในโลกแล้วมันจะถูกซ้ำไปด้วยพวกหนอนพวกเพลี้ยพวกแมลงมันก็จะมาแย่งกินแล้วมนุษย์จะอดอาหารกันทั้งโลกนั่นเป็นข้อที่สองจากสงครามมนุษย์รบกันมาเป็นสงครามความหิวโหยซึ่งก็ก่อนที่สัตว์พวกแมลงและมันจะรบกวนก็คงจะเป็นเพราะดินฟ้าอากาศแปรปรวนนี่แหละและสามถ้าอ่านในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกก็บอกว่ายักษ์มันจะปล่อยอมนุษย์ให้แพร่ระบาดไปทั่วโลกพิจารณาไปพิจารณามอยักษ์มันไม่ได้มาปล่อยโรคอะไรหรอกคุณยายทองสุขซึ่งเป็นอาจารย์ของคุณยายอาจารย์ของเราอีกทีหนึ่งเคยเล่าให้ฟังทิ้งเอาไว้บอกว่าไอ้พวกยักษ์ที่มันช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนานะมันก็อยากให้มนุษย์ช่วยกรวดน้ำให้มันด้วยเพราะเจ้าพวกนี้ก็ดูแลมนุษย์อย่างใกล้ชิดแต่ว่ามนุษย์ไม่ค่อยจะรู้ว่าเขาดูแลใกล้ชิดพวกยักษ์พวกนี้ยังไงอ๋อเขาก็มีฤทธิ์อยู่ระดับหนึ่งเช่น

0: ถ้ามันร้อนจัดแล้วก็เขาก็พอจะช่วยเรียกลมเรียกฝนมาได้มาดับร้อนให้มันชุ่มให้มันเย็นถ้าพายุมันโหมมากระหน่ำมันหนักหนาสาหัสคนจะล้มจะตายไอ้เจ้าพวกนี้มันก็มีฤทธิ์พอจะช่วยให้ลมเบาบางให้พายุเบาบางลงไปได้แผ่นดินหวงแผ่นดินไหวอะไรนี่ไอ้เจ้าพวกยักษ์พวกนี้ก็พอมีฤทธิ์จะช่วยให้มันเผาลงได้แต่มันก็บอกว่ามันก็ต้องใช้บุญแล้วบุญมันก็มีไม่มากหรอกยักษ์พวกนี้ก็อยู่ห่างจากพื้นมนุษย์ไม่มากอยู่ประมาณโยชน์หนึ่งคือ16กิโลเมตรเจ้าพวกนี้มันช่วยมนุษย์ได้ระดับหนึ่งไอ้ฝุ่น PPM 2.5 อะไรนั่นน่ะไอ้พวกนี้มันช่วยได้แล้วถ้ามันไม่ช่วยล่ะมันก็บอกว่ามันก็อยากช่วยเหมือนกันแหละแต่บุญมันก็น้อยถ้าช่วยมนุษย์แล้วมนุษย์ไม่มีใครกรวดน้ำให้มันเดี๋ยวบุญมันหมดมันก็จะเดือดร้อนเหมือนกันแต่ว่าถ้าเมื่อไรมนุษย์ทำบุญแล้วกรวดน้ำไปให้มันด้วยมันก็ได้บุญที่กรวดน้ำให้มันนั่นแหละแล้วมันก็เอามาช่วยดับทุกข์มนุษย์ได้ระดับหนึ่งพูดง่ายๆยักษ์ก็ต้องพึ่งมนุษย์มนุษย์ก็ต้องพึ่งยักษ์แต่ทั้งคู่เราไม่เห็นเขาแต่ยักษ์มันเห็นเราเมื่อเราทำบุญแล้วไม่กรวดน้ำให้มันก็รอแล้วกันเอ็งไม่ช่วยข้าแล้วจะให้ข้าช่วยเอ็งยังไงกันล่ะก็เลยต้องฝากเอาไว้ด้วยนี่ก็เป็นที่มาอีกเหมือนกันที่โรคระบาดเพราะอะไรเพราะดินฟ้าอากาศเมื่อแปรปรวนหนักๆอย่างนี้อมนุษย์ที่ว่านั้นน่ะไม่ใช่อะไรคือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันมีอยู่แล้วในโลกไม่ว่าจะเป็นเชื้ออหิวาไม่ว่าจะเป็นเชื้อไข้หวัดไม่ว่าจะเป็นเชื้อมาเรียหรือโควิดแหละมันมีอยู่แล้วในโลกถ้าดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนแล้วมันพอเหมาะกับโรคชนิดไหนไอ้โรคชนิดนั้นมันก็ระบาดแล้วถ้าดินฟ้าอากาศทุเลาความแปรปรวนอย่างที่ว่าเนี่ยจะยักษ์มันมาช่วยมันช่วยให้แปรปรวนความแปรปรวนลดลงไอ้โรคระบาดมันก็ซาลงไปมันก็เป็นอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ยักษ์มันก็รอให้เรากรวดน้ำให้มันก็เลยไม่ดูเราก็เลยต่างคนต่างเหมือนอย่างกับต่างฝ่ายต่างเหมือนอย่างจะเกี่ยงจะรอท่ากันอยู่มันก็เลยเดือดร้อนกันทั่วหน้าเพราะฉะนั้นก็ทำบุญแล้วก็ช่วยกรวดน้ำให้ไอ้ยักษ์ที่มาช่วยดูแลโรคภัยไข้เจ็บมนุษย์ด้วยเนอะแล้วมันจะได้เป็นสุขไปพร้อมหน้าเดียวกันก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้และเจ้าค่ะ
1: สาธุ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ก่อนได้บุญที่พวกเราตั้งใจทำกันอย่างนี้แล้วเราก็ได้ทำครบหน้าที่ชาวพุทธทั้งสี่ประการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ไว้คือหนึ่งก็ได้ตั้งใจศึกษาธรรมกันตลอดมาทำให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปศึกษาแล้วไม่ศึกษาเปล่าก็นำมาหลักธรรมนั่นแหละมาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวประกอบอาชีพเราก็เลือกประกอบอาชีพแต่ที่เป็นสัมมาอาชีวะไม่เบียดเบียนใครกินในเวลาเดียวกันก็ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสร้างบุญบารมีของเราเรื่อยมาและขณะที่สร้างบุญบารมีเรื่อยมาอย่างนี้เราก็มีน้ำใจชักชวนญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนลูกหลานวานเครือเนื้อนอเพื่อนบ้านให้ร่วมเข้ารับปฏิบัติให้ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามมาด้วยใครร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามมาก็อยู่เย็นเป็นสุขตามเรามาเช่นกันและก็เป็นผลให้พระพุทธศาสนาก็มั่นคงยิ่งขึ้นจึงกลายเป็นการเผยแผ่ธรรมไปด้วยในตัวเราได้ทั้งศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมมาตลอดชีวิตอย่างนี้เผยแผ่ไปทั่วโลกแล้วก็พยายามทำกันอยู่นี่และคราใดพระศาสนามีภัยจะภัยจากดินฟ้าอากาศแปรปรวนเราก็มาช่วยกันแก้ไขพลิกฟื้นวัดวาอารามให้คืนกลับมาคราวใดโรคภัยไข้เจ็บเขามารุกรานมนุษย์เราก็ช่วยกันแก้เราดูแลสุขภาพชีวิตของเรายังไงเราก็ดูแลพระเนนอย่างนั้นนี่ก็เป็นการปกป้องธรรมปกป้องพระพุทธศาสนาของเราจากโรคภัยไข้เจ็บบ้างจากธรรมชาติแปรปรวนบ้างแม้คราวคนภัยคนพาลรุกรานวัดเราก็มาช่วยกันปกป้องกันเราได้ทำหน้าที่ชาวพุทธครบทั้งสี่ประการ 1. ศึกษาธรรม 2. ปฏิบัติธรรม 3. เผยแผ่ธรรมและ 4. ปกป้องธรรมปฏิบัติครบทั้งสี่ประการตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมกับเป็นลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงสมกับเป็นชาวพุทธพันธุ์แท้หลวงพ่อขอใช้สิทธิความเป็นลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงชาวพุทธพันธุ์แท้นี้อาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนปรากฏด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพานบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบุรพาจารย์ทั้งหลายบรรพบุรุษทั้งหลาย

สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราในยุคนี้มีพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเรามีหลวงปู่ของเราหลวงพ่อธรรมะและคุณยายอาจารย์ของเราเป็นต้นและบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลายที่สร้างเคียงบ่าเคียงไหลกันมาตั้งแต่ชาติแรกเกิดมาเป็นมนุษย์

ถึงวันนี้และที่จะเคียงบ่าเคียงไหลให้มันสร้างให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปในภายหน้าให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวล

ใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มช่ำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้จงมาสถิตสถาพรที่ศูนย์กลางกายของพวกเราแต่ละรูปแต่ละคนแล้วก็ติดตามคุ้มครองป้องกันตัวของเราด้วยลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อบริวารชนของเราด้วยให้ปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพอุปัตถวะอันตรายใดๆก็อย่ามาแผ่วผ่านได้เลยอายุก็ให้มั่นขวัญก็ให้ยืนจะได้อยู่สร้างบุญบารมีต่อไปอีกนานๆให้บุญดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันธุรกิจการงานอาชีพของเราซึ่งเป็นสัมมาอาชีวะด้วยกันทั้งนั้นให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นที่สุดกันละจะได้มีพละมีกำลังทนุบำรุงพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้อยู่

ก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่ายแตกฐานแตกฉานธรรมะแตกฉานวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบใดยังต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ของพวกเราลงมาสร้างบารมียุคไหนไหนในภายภาคหน้าให้บุญดวงนี้และพาเราไปเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้เราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามท่านเหมือนอย่างกับเป็นเงาตามตัวของท่านไปทุกย่างก้าวและเมื่อถึงวันเกิดก็ให้บุญดวงนี้เราพาไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราชญ์มหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญเกิดแล้ว

คือมันไปทุกภพทุกชาติให้มากพอแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติที่เกิดกันในแคว้นแว่นแคว้นเดียวกันทั้งแว่นแคว้นก็เลี้ยงได้แม้จะเลี้ยงผู้มีศีลมีธรรมตลอดทั้งประเทศที่ไปเกิดเลี้ยงได้แม้จะเลี้ยงพระสงฆ์องค์เนนที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดทั้งโลกธาตุที่ไปเกิดให้เลี้ยงได้สมใจนึกมันไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเธอ

พิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานประดิษฐานณวัดกลางธนรินทร์อำเภอพรหมบุรี

แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้รองรับการประดิษฐานกายแห่งมหาบุรุษศูนย์กลางแห่งการสร้างความดีพุทธสถานที่ปักหลักและเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนาไปสู่ใจมหาชนพิธีอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายได้รับความเมตตาจากพระครูศรีพรหมาภิวัตรเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีเจ้าอาวาสวัดประสาทเป็นประธานสงฆ์และในการอันเป็นมงคลคณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้พร้อมใจถวายพานดอกไม้สักการะองค์พระประธานพระธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสจากนั้นนายพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางทนรินได้กล่าวรายงานนายอัศวินจำสนองกำนันตำบลบ้านแป้งประธานฝ่ายคารวาสกล่าวเปิดงาน

ไว้หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นมงคลยิ่งที่ได้ประดิษฐานบุญญาธาตุแห่งพระบรมศาสดาไว้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของมหาชนสืบไป

ณเบื้องหน้าองค์พระพุทธปฏิมากรพระธรรมกายอันศักดิ์สิทธิ์คณะสงฆ์และคณะประธานบุญพิธีได้ประกอบพิธีบรรจุแผ่นจารึกมงคลนามนามแห่งคณะผู้มีบุญผู้มีศรัทธายิ่งใหญ่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ใสสว่างพร้อมตั้งปณิธานจะสนับสนุนและส่งเสริมทุกโรงงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดไปกายแห่งมหาบุรุษของทักขิไณยบุคคลผู้เป็นมหาศาสดาเอกของโลกได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการถาวรณพุทธสถานวัดกลางทนรินทร์เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้กราบสักการะบูชายังดวงใจพุทธบริษัทให้เบิกบานสว่างสวัยอันจะนำไปสู่การได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดคือหนทางอันบริสุทธิ์ที่จะเชื่อมโยงทุกดวงใจเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยไปตราบนานเท่านาน

ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดพ่อนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนักปฏิบัติธรรมหลายท่านที่เพิ่งมาฝึกใหม่ๆเวลาที่เจอประสบการณ์ภายในเช่นรู้สึกว่าตัวย่อตัวขยายตัวหายหรือรู้สึกว่ามีใครเอาแสงไฟมาส่องหน้าบางท่านก็ใจเต้นตึกตักขนลุกสู้บางทีก็น้ำตาไหลเห็นภาพอะไรต่างๆเกิดขึ้นหากมีประสบการณ์ภายในแบบนี้เราควรจะทำเช่นไรจะลืมตาตั้งหลักหรือหลับตานั่งต่อในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาบอกวิธีปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: อย่าเป็นคนช่างสงสัยให้ทำเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ว่าถึงขั้นนั้นขั้นนี้แล้วหรืออะไรต่างๆให้ทำตัวเหมือนนักเรียนอนุบาลแม้ตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่ใจให้อินโนเซนต์เหมือนเด็กซึ่งไม่มีความรู้อะไร

ให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาจะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่พระวันนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในภาษาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ภาษาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่าง

ในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นในกายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่ลัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวสลัวเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใส่

ๆใจเย็นๆนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเดี๋ยวให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆแล้วเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะแล้วเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มๆนุ่มๆสบายๆนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่ง

คือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงอาศัยใสเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเข้าถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำไปแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังพันธามิสัพโสมเตทลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่าการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้ทำให้การนอนหลับดีขึ้นประมาณ 30% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดและความวุ่นวายใจการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุสมองเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำแท้จริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฝึกสมาธิกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

0: ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้น

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

การพ

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

오빠 좋아한다.

0: ีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดภาวนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
2: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็น

ลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้น

เลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทธรรมเป็นสังฆทานโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกให้ได้ติดตามรับชมเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมและสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะโดยตลอดพิธีกรรมงานบุญนี้คุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์และดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมงานบุญที่คุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกกำลังจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอยู่ในขณะนี้นะคะตลอดพิธีกรรมค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้รักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้มีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวแล้วก็อารมณ์สบายนะคะตรึกระลึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาอย่างดีแล้วโดยตลอดค่ะแล้วก็กราบอาราธนาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารให้ท่านได้ช่วยคุมบุญให้เรารวยรอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยนะในอุปสรรคทั้งปวงด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานบุญนี้ได้นะคะผ่านทาง GBN by DMC ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะเลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะโดยคุณผู้ชมก็จะคลิกไปที่ไอคอนนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Zoom ค่ะหรือว่า Facebook นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติและที่สำคัญค่ะเมื่อ

0: รับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์รวมถึงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นก็ให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็แคปเจอร์ภาพหน้าจอนี้ค่ะเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้ได้มาสั่งสมบุญจะได้ไม่พลาดในทุกกิจกรรมงานบุญกันเลยค่ะ
1: ค่ะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้สร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะคะทางรายการขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องของผู้รักในการทำความดีซึ่งเป็นเรื่องของพราหมณ์ท่านหนึ่งค่ะที่หมั่นสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ได้ไปตามลำดับสมกับความปรารถนาของตนเองค่ะ
0: โดยเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งพราหมณ์ได้ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่เห็นเหล่าพระภิกษุกำลังยืนห่มจีวรอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยหญ้าและมีน้ำค้างเกาะอยู่ทำให้ชายจีวรของท่านนั้นเปียกน้ำค้างเนื่องจากพราหมณ์ท่านนี้ท่านเป็นคนที่รักในการทำความดีเป็นชีวิตจิตใจและมีใจที่ใฝ่ในการสร้างบุญกุศลเมื่อได้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วค่ะจึงได้คิดที่จะแสวงหาบุญให้กับตนเองว่าเราควรถางหญ้าในสถานที่นี้ให้เตียนไม่ให้มีเพื่อพระภิกษุได้ห่มจีวรสะดวกและจีวรไม่เปียกน้ำค้างด้วยว่าแล้วในวันรุ่งขึ้นค่ะพราหมณ์ก็ได้ถือจอบออกจากบ้านถากหญ้าในสถานที่นั้นจนสะอาดแล้วก็ยังถากหญ้านั้นขยายออกไปเป็นลานกว้างยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ
1: พอวันรุ่งขึ้นถัดมานะคะพราหมณ์เห็นพระภิกษุมายังสถานที่แห่งนั้นอีกค่ะเขาสังเกตว่าชายจีวรของพระภิกษุรูปหนึ่งตกลงไปบนพื้นดินเกลือกกลั้วกับฝุ่นค่ะจึงทำให้เกิดความคิดว่าเราน่าจะเกลี่ยทรายบนพื้นที่นี้ดังนั้นเขาจึงขนทรายมาเกลี่ยบนสถานที่แห่งนั้นแล้ววันต่อมาแสงแดดก็แผดกล้าค่ะพราหมณ์ก็สังเกตเห็นเหงื่อที่ไหลออกมาจากร่างกายของพระภิกษุที่ห่มจีวรอยู่ทำให้เกิดความคิดอีกว่าเราควรให้คนมาช่วยกันสร้างมนต์ดบในที่นี้คิดอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกให้คนมาช่วยสร้างมนต์ดบค่ะพอวันต่อมาอีกนะคะเห็นฝนตกลงมาแต่เช้าตรู่ขณะที่พระภิกษุยืนห่มจีวรท่ามกลางสายฝนนั้นนะคะเขาก็คิดว่าเราน่าจะให้คนมาช่วยกันสร้างศาลาขึ้นในสถานที่แห่งนี้ค่ะ
0: เมื่อคิดได้อย่างนี้อีกแล้วนะคะก็ได้รีบชักชวนชาวบ้านให้ได้มาสร้างศาลาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะเมื่อสร้างศาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกิดความคิดอีกนะคะที่จะสั่งสมบุญใหญ่อีกค่ะฉลองศาลานะคะจึงได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ให้มาเป็นเนื้อนาบุญโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานทั้งได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่ตนเองนั้นได้บำเพ็ญมาพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายทำกุศลคราวละน้อยคราวละน้อยย่อมสามารถขจัดมลทินคือกิเลสของตนได้โดยลำดับเหมือนช่างทองปัดเป่ามลทินทองให้หมดไปฉะนั้นเมื่อตรัสพระธรรมเทศนาจบลงพราหมณ์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลในทันทีค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าพราหมณ์ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็รักในการสั่งสมบุญไม่ปล่อยผ่านแม้เพียงบุญเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าท่านก็จะรีบขวนขวายแล้วก็คิดในใจอยู่เสมอเลยนะคะว่าจะต้องเอาบุญละเอียดติดตามตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าให้ได้ใจของท่านก็เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญกุศลพอได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งดิ่งเข้ากลางจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลในบวรพระพุทธศาสนาค่ะ
0: ใช่ค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับเหล่าผู้มีบุญที่ได้ติดตามรับชมอยู่ทางสถานีชิเบนบาย DMC ทุกท่านนะคะเราก็ทำแบบอย่างของบัณฑิตในการก่อนค่ะในการที่จะได้มาสั่งสมบุญในทุกๆวันนะคะสำหรับที่วัดพระธรรมกายค่ะเราก็จะมีพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทธรรมเป็นสังฆทานในทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะถ้าหากว่าอยู่ไกลค่ะเรียนเชิญที่หอฉันคุณยายอาจารย์ได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าอยู่ไกลค่ะก็ติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะของทางสถานี GN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะให้เลือกรับชมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ค่ะที่ GBN by DMC นะคะหรือว่า YouTube ที่ GBN US Live นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมและที่สำคัญค่ะเมื่อรับชมแล้วนะคะเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอนุโมทนาบุญค่ะหรือว่าจะเป็นข้อความดีๆนะคะในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการสร้าง างบุญสร้างบารมีแล้วก็จะได้เป็นการเผยแผ่ธรรมะแล้วก็เผยแผ่ภาพดีๆ

0: ของการสั่งสมบุญเนี่ยไปในโลกโซเชียลด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะการที่ทุกท่านได้มาร่วมกันถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในแต่ละวันนั้นทุกเมนูทุกจานนะคะที่เราได้ร่วมกันถวายไปนั้นก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นเรี่ยวแรงกำลังของพระภิกษุสามเณรในการที่ท่านจะได้เป็นอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็สืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปเราผู้ให้ก็จะได้รับอานิสงส์การเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเราก็จะได้ไปสั่งสมบุญใหญ่โดยการน้อมถวายพระตาหารและปัจจัยธรรมอันประณีตเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุหมู่ใหญ่ค่ะดังนั้นนะคะขอให้ทุกท่านนั้นยังกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ท่านนั้นคุ้มบุญนะคะแล้วก็ร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันค่ะ
0: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

0: ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสา

0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังส

0: มณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณี

กราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรมาลาปานน้อยหันธรรมยังพุทธสาภะคะวาโตอุปภาคณมการังกะโรมาเซ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ

0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ

0: ทุเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ท่านธรรมยังปินดาปาตาทาตุปฏิกูลปัจเจเว

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคียนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

แล้วมโนปณิธานที่ชัดเจนเราก็จะไม่ไปหลงมัวเมายึดติดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่หลงไหลในเบญจกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ที่มากระทบใจซึ่งเป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราเหินห่างจากหนทางการสร้างบารมีการปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกฝนอบรมใจของเราให้หยุดให้นิ่ง

ใจที่ผ่องใสจะทำให้เรานำมองเห็นชีวิตไปตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะได้ทุ่มเทสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่จนกว่าจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปณาติชาดกว่าพระเจ้าปนาทะมีปราสาททองกว้างครึ่งโยชน์สูง25โยชน์

แวดล้อมไปด้วยแก้วมณีสีเขียวเหลืองในมหาปราสาทนั้นมีคนทันประมาณ 6,000 แบ่งเป็น7พวกพากันฟ้อนรำอยู่สิ่งใดก็ตามที่เรียกกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะพบเห็นได้ยากและบังเกิดขึ้นได้ยากในโลกส่วนใหญ่แล้วสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายบังเกิดขึ้นมาก็เพื่อผู้มีบุญบารมีมากเท่านั้นเหมือนนางปราสาททองของพระเจ้ามหาปนาทะที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ไม่น่าเชื่อนะจ๊ะว่าจะมีปราสาทสูงถึง25โยชน์

ปัจจุบันมีการก่อสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกแต่ว่าเมื่อเทียบกับความสูง25โยชน์หรือประมาณ400กิโลเมตรของปราสาททองแล้วกลับเทียบกันไม่ได้เลยและที่สำคัญเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมานี่เองมหาปราสาททองหลังนี้เนี่ยก็ยังได้ผุดขึ้นจากใต้น้ำให้มนุษย์ได้พบเห็นกันอีกครั้งหนึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมหาปราสาทอันยิ่งใหญ่นี้ก็ยังไม่ได้อันตรธานหายไปไหนยังคงอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละรอคอยเวลาที่ผู้มีบุญซึ่งได้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างดีแล้วมาบังเกิดขึ้นและได้ครอบครองมหาปราสาทหลังนี้อีกครั้งหนึ่งมหาปราสาทหลังนี้บังเกิดขึ้นมาด้วยอนุภาพบุญของใครและก็มีความเป็นมาอย่างไรเรานำมารับฟังกันเลยนะจ๊ะเมื่อวานหลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้ถึงตอนที่พระนางสุเมธาอัครมเหสีของพระเจ้าสุรุจิได้อ้อนวอนต่อท้าวสักกะเทวราชเพื่อขอผู้มีบุญมาบังเกิดเป็นโอรสโดยสายบุญของ

ำรัสของเท้าเธอแล้วทรงปีติสมนัสยิ่งนักได้ตรัสถามว่าท่านผู้มีดวงตาน่ายินดีทรงผ้าอันบริสุทธิ์สถิตอยู่บนเวหาอันไม่มีสิ่งใดกลางกั้นได้กล่าววาจาน่าจับใจแก่ดิฉันท่านเป็นเทวดามาจากสวรรค์หรือเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์มากหรือว่าเป็นใครขอท่านจงกล่าวความจริงให้ดิฉันทราบดีเถิดท้าวสักกะตรัสบอกพระนางว่าหมู่เทวดามาประชุมกันที่สุธรรมาเทวสภาย่อมกราบไหว้ท้าวสักกะองค์ใดเรานับเป็นท้าวสักกะองค์นั้นเสด็จมาแล้วสู่สำนักของเธอก็หญิงเหล่าใดในมนุษยโลกเป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมมีศีลมีปัญญาบำรุงมารดาบิดาและสามีประดุจเทวดาเทวดาทั้งหลายย่อมมาเยี่ยมเยียนหญิงเช่นนั้นผู้มีปัญญาและมีกรรมอันบริสุทธิ์ดูก่อนนางผู้เจริญท่านเกิดในราชสกุลนี้พลั่งพร้อมไม่ได้สิ่งอันน่าปรารถนาก็ได้ผลแห่งสุจริตธรรมที่ท่านประพฤติดีแล้วในปางก่อนนี้แหละเป็นชัยชนะในโลกทั้งสองของท่านคือการอุบัติในเทวโลกและเกียรติยศในมนุษยโลกนี้ดูก่อนพระนางขอให้ท่านจงมีสุขยั่งยืนนานจงรักษาธรรมไว้ในตนให้ยั่งยืนเถิดการพบเห็นท่านเป็นการพบเห็นที่น่ายินดียิ่งนักของเราเนื่องจากเราน่ะมีกิจที่จะต้องทำในเทวโลกอีกมากเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องอำลาไปก่อนขอท่านจงอย่าประมาทมันประพฤติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดว่าแล้วท่านท้าวสักกะก็เสด็จจากไปครั้นถึงเวลาใกล้ลุ่งนารกาลเทวบุตรก็จุติถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางพระราชาทรงทราบว่าอัครมเหสีได้ทรงตั้งพระครรภ์แล้วก็ทรงปลื้มปีติใจยิ่งนักทรงพระราชทานเครื่องพดุงครรภ์มากมายอีกทั้งพระราชาจากเมืองต่างๆตามหัวเมืองทั้งหลายก็ส่งเครื่องบรรณาการมาไม่เคยขาดพอครบถ้วนกำหนดทศมาสพระนางจึงประสูติพระโอรสพระปริยุรญาติทรงขนานพระนามพระโอรสว่ามหาปันนาทะชาวเมืองแคว้นอังคะและมคธต่างก็พากันทิ้งเหรียญกษัตริย์ลงที่ท้องพระราหลวงคนละหนึ่งกษัตริย์เพื่อให้พระราชาทรงทราบว่าเป็นค่าน้ำนมของพระลูกเจ้าเหรียญกษัตริย์ได้รวมกันเป็นกองใหญ่โตมโหฬารแม้พระราชาจะตรัสห้ามแต่ชาวเมืองก็ยังพากันโยนเหรียญลงที่ท้องพระลานหลวงต่างก็ไม่ยอมรับคืนพระกุมารนั้นทรงเจริญวัยมาตามลำดับครั้นทรงเติบใหญ่เจริญวัยแล้วมีพระชนได้16พรรษาก็ทรงบรรลุความสำเร็จในศิลปะทุกประการพระราชาทรงตรวจดูพระชนมายุของพระโอรสแล้วตรัสกับพระเทวีว่าจะสร้างปราสาทอันน่ารื่นรมย์แด่พระโอรสจากนั้นก็จะให้ทำการอภิเษกพระราชารับสั่งให้หาปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูพื้นที่ทรงรับสั่งให้ไปหาสถานที่อันเหมาะสมและช่วยกันสร้างปราสาทเพื่อพระโอรสพวกคณาจารย์ผู้ชำนาญในการดูชัยภูมิจากหัวเมืองต่างๆทั้งผู้ทำการออกแบบและก่อสร้างก็มาประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อจะช่วยกันก่อสร้าง

ั้งพระศาสตร์ด้วยความตั้งอกตั้งใจปล่อยท้าสักกะจอมเทพก็ตรัสเรียกวิสุกรรมเทวบุตรมาเข้าเฝ้าทรงรับสั่งให้ไปสร้างพระศาสตร์แก้วยาว9โยชน์กว้าง8โยชน์สูง25โยชน์เพื่อเป็นบรรณาการแก่มหาปนาทะราชกุมารวิสุกรรมเทวบุตรรับเทวองค์การแล้วก็เนรมิตกายเป็นนายช่างหนุ่มก็ไปหาพวกช่างก่อสร้างซึ่งกำลังปรึกษาหาเรือกันด้วยใจจดจ่อและช่างหนุ่มก็ได้ปราศรัยไปว่าพวกท่านอย่าได้ลำบากใจกันไปเลยขอพวกท่านไปรับประทานอาหารให้อิ่มหนำสำราญกันก่อนเถิดแล้วค่อยมาปรึกษางานกันใหม่จากนั้นก็เอาท่อนไม้เคาะแผ่นดินสามครั้งด้วยเทวานุภาพและบุญญานุภาพของพระกุมารมหาปนาทะปราสาทเจ็ดชั้นก็ผุดขึ้นจากแผ่นดินตั้งตระหง่านสูงเสียดฟ้างามเด่นเป็นสง่าเหมือนทิพยวิมานในสมัยนั้นมหาชนได้ทำมงคลสามอย่างคือมงคลฉลองปราสาทมงคลอภิเษกสมโภชเสวตฉัตรและอาวาหมงคลของพระกุมารมหาปนาทะในคราวเดียวกันชาวแคว้นทั้งสองก็ได้พากันมาร่วมงานมงคลอย่างล้นหลามเพราะไม่เคยเห็นมหาปราสาทที่สวยสง่าสูงตระหง่านเทียมฟ้าอย่างนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นจึงได้มีการฉลองมหาปราสาทยาวนานถึง7ปีพระราชามหาปนาทะทรงครองราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมสมบัติครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเรื่อยมาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วก็เสด็จกลับสู่เทวโลกตามเดิมเมื่อเท้าเธอได้บังเกิดในเทวโลกแล้วปราสาทนั้นก็จมลงในกระแสแม่น้ำคงคาเพราะไม่มีผู้มีบุญท่านไหนที่มีบุญพอที่จะครอบครองหรือเป็นเจ้าของมหาปราสาทนั้นได้เห็นไหมจ๊ะว่าสิ่งมหัศจรรย์ผู้ควรกับบุคคลมหัศจรรย์เท่านั้นบุคคลมหัศจรรย์ก็คือบุคคลผู้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างดีแล้วเหมือนอย่างพระเจ้ามหาปนาทะทรงสมปรารถนาทั้งในมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติส่วนว่าชีวิตในปัจจุบันชาตินี้พระองค์จะอุบัติมาเป็นใครและจะได้สมบัติยิ่งใหญ่อย่างไรเราคงต้องมารับฟังกันต่อพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ให้ลูกๆรักในการสั่งสมบุญให้มากๆถ้าเราอยากพบกับสิ่งอัศจรรย์และเป็นเจ้าของสมบัติอัศจรรย์ก็ต้องทำตัวเราให้เป็นคนอัศจรรย์ด้วยการสั่งสมบุญกันทุกๆวันสร้างมหาทานบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลังรักษาศีลและเจริญภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะสมปรารถนาในทุกสิ่งกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้ง

แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ลูกเกิดในครอบครัวเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีพ่อแม่มีลูก9คนหญิง7ชาย2ได้ลูกเป็นลูกสาวคนโตของบ้านพ่อของลูกเป็นคนหน้าตาดีและเจ้าชู้อ่านเร็วขนาดนี้ตามทันไหมจ๊ะโดยคุณแม่ของลูกเป็นภรรยาคนที่3นับแต่จำความได้ลูกจะเห็นพ่อดื่มเหล้าตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับ พอเมาก็จะตบตีลูกและคุณแม่เสมอนี่แหละจ้าน้ำเมาแหละลูกมีชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กต้องตื่นตั้งแต่ตี3เพื่อเข้าไปทำงานในไร่โดยมีพ่อถือไม้เรียวบังคับไปทำงานอย่างหนักทั้งวันพออายุได้16ปีพ่อก็บังคับไปแต่งงานกับคนที่ไม่รักและก็ไม่เคยรู้จักโดยจึงตัดสินใจหนีเข้าไปทำงานที่กรุงเทพทำงานได้ประมาณ4ปีก็มีปัญหาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับลูกเรื่องก็เป็นอย่างนี้เจ้าค่ะตามทันไหมจ๊ะวันหนึ่งเพื่อนหญิงลูกชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดลูกก็ไปเพราะความเกรงใจดูวิบากกรรมนะจ๊ะที่นั่นมีผู้ชายรออยู่แล้ว2คนคนหนึ่งเป็นแฟนของเพื่อนและคนหนึ่งเป็นเพื่อนของแฟนหลังจากที่เจอแฟนเขาเพื่อนหญิงคนนั้นก็ไม่ได้สนใจลูกเลยเพื่อนหญิงไปด้วยกันตามทันนะจ๊ะหญิง2ชาย2ทิ้งให้ลูกอยู่กับเพื่อนชายของแฟนเขาลูกก็ทั้งเกรงและกลัวมากอยากกลับกรุงเทพเป็นที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับอย่างไรรอจนดึกมากแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มีทีท่าจะพาลูกกลับราวกับนัดกันเอาไว้อย่างนั้นผู้ชายแฟนเขาก็เลยอาสาว่าจะพาไปส่งที่ท่ารถพอไปถึงปรากฏรถหมดแล้วเขาเลือกเวลาไปและเขาก็ไปชวนไปพักค้างในโรงแรมตอนนั้นลูกก็ไปภาษีภาษาไม่รู้ว่าโรงแรมคืออะไรแล้วคืนนั้นลูกก็ถูกข่มขืนหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นลูกก็ต้องแบกหัวใจอันบอบ

บังคับให้ลูกแต่งงานอีกครั้งกับผู้ชายที่มีอายุแก่กว่าถึง20ปีเราพอเห็นว่าเขาเป็นคนดีมีฐานะขยันทำมาหากินคราวนี้ลูกจำใจต้องแต่งทั้งที่ไม่ได้รักเขาเลยแต่ว่าอยู่กันเพียงแค่หนึ่งเดือนลูกก็ไม่อาจจะฝืนทนอยู่กับชายที่ลูกไม่รักได้อีกแล้วจึงหนีเข้ากรุงเทพอีกครั้งโดยได้ไปทำงานที่ร้านทำผมตามทันไหมจ๊ะและที่นี่เองทำให้ลูกได้รู้จักกับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีอายุแก่กว่าลูกสามอ่อนกว่าลูกสามปีเดิมได้แก่กว่า20ปีตอนนี้หาอ่อนกว่าได้3ปีเป็นคนหน้าตาดีวันหนึ่งเขาชวนลูกไปดูหนังกว่าจะกลับมาถึงร้านก็ดึกมากแล้วประมาณตีหนึ่งกะเวลาได้ดีแล้วเขาเห็นว่าประตูร้านก็ล็อกแม้จะกดกริ่งแล้วเข้าประตูอย่างไรก็ไม่มีใครมาเปิดให้หลังจากนั่งแกล้วเป็นเพื่อนยุงอยู่สักพักหนึ่งเขาก็ชวนว่าคืนนี้ไปพักที่โรงแรมไหมตอนนั้นลูกก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจริงหรือเปล่าเมื่อดมนทุกทิศทุกทางติดต่อใครก็ไม่ได้นั่งก็เมื่อยยุงก็เยอะก็เป็นเหตุผลที่สวยงามจึงตัดสินใจไปค้างโรงแรมกับเขาอืมนี่ก็เป็นเหตุผลเธอแล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุทางความรักขึ้นแล้วก็จำใจตั้งแต่งานกันโดยที่ไม่มีความรักกันเลยจนกระทั่งมีลูกด้วยกันมันเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยหลังจากมีลูกคนแรกก็ได้ไม่นานด้วยความไม่รักกันจึงมีลูกคนที่สองลูกจึงตัดสินใจทำแท้งเพราะกลัวเลี้ยงดูเขาไม่ได้ต่อมาก็ไม่ได้รักกันอีกก็ตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งเป็นท้องที่สามคราวนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำแท้งอีกแต่ทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จไม่ว่าจะกินอะไรก็ไม่ยอมออกเขาอยู่ในครรภ์ถึง10เดือนแล้วก็คลอดออกมาอย่างสมบูรณ์เป็นลูกสาวคนที่2โอ้ไม่รักกันอย่างไรในช่วงนั้นชีวิตประทมเป็นที่สุดเลยทั้งอดและลำบากเพราะสามีเขาเป็นคนเจ้าชู้ทั้งเที่ยวกลางคืนและเล่นการพนันพอถึงปลายเดือนก็ไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยต่อมาสามีลูกประสบอุบัติเหตุ ขณะสูบลมยางล้อรถบรรทุกยางได้ระเบิดโตมอย่างแรงจานล้อที่เป็นเหล็กกระเด็นมากระแทกหน้าอกสามีเสียชีวิตทันทีเลยขณะนั้นอายุก็เพียง23ปีลูกจึงนำลูกสาวสองไปให้แม่เลี้ยงดูมีแม่แล้วแม่เลี้ยงเก่งจังหวัดนั้นเพื่อนก็ได้ชวนให้เดินทางไปทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่ประเทศเยอรมนีทำงานได้ประมาณ1ปีเก็บเงินค่าเดินทางได้ครบก็เดินทางกลับเมืองไทยทันทีช่วงที่กลับมาอยู่เมืองไทยได้อาชีพใหม่เป็นนายหน้าหาเด็กสาววัยรุ่นไปทำงานต่างประเทศเอเจนต์จะจัดส่งเด็กไปทั่วโลกเอาละตอนนี้โอ้อมิตาภะลูกเปลี่ยนจากคนเรียบร้อยไม่เคยแตะต้องอบายมุขกลายเป็นหญิงเปรี้ยวเที่ยวกลางคืนดื่มเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันทุกชนิดรู้จักคนพาลผู้มีอิทธิพลตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงระดับบิ๊กมีเงินใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจากนั้นลูกก็ได้ไปทำงานกับเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของบาร์ที่ภูเก็ตและก็ได้รู้จักกับผู้ชายชาวเยอรมันคนหนึ่งเขาชอบลูกมากต้องการจะแต่งงานกับลูกลูกจึงเดินทางไปเยอรมันอีกครั้งหนึ่งขณะที่เราทำเอกสารการแต่งงานเพื่อนของเขาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรก็ได้มาช่วยทำเอกสารให้เมื่อแรกพบเขายิ้มให้ลูกอย่างเป็นกันเองโอ้ดูอบอุ่นและก็ดูมั่นคงความสนิทสนมของเราสองคนเริ่มก่อโตขึ้นจากรอยยิ้มนั้นหลังแต่งงานสามีรักลูกมากให้เงินใช้โดยไม่ต้องทำงานลูกกลายเป็นสาวสังคมไฮโซเปลี่ยนรถยนต์รุ่นใหม่ให้บ่อยๆนั่งดูทีวีไขว่ห้างจิบไวน์แพงๆทั้งวันแถมยังไม่พอยังถูกลอตโต้อีก 100,000 ยูโรลูกเลยยอมมีลูกสาวเขาหนึ่งคนเมื่อลูกสาวอยู่ได้ประมาณ1ขวบสามีถูกศาลพิพากษาออกจากงานในข้อหาร่วมกันคอร์รัปชันจากนั้นมาทำธุรกิจส่วนตัวแต่ก็ล้มเหลวชีวิตลูก
เหมือน

การเล่นยูโดถูกเขาชูขึ้นในสูงสูงแล้วสูงเล่าเฝ้าแต่สูงแล้วเขาก็ทุ่มลงมาสู่พื้นเงินทองได้เก็บไว้เกลี้ยงภายในพริบตามีหนี้สินมาแทนที่ทั้งทุกข์และกระกลุ่มยิ่งกลุ่มก็ยิ่งดื่มวายที่มีดีกรีแก่ขึ้นในปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมถ้าวันไหนสามีไปรับจ้างได้เงินมาน้อยไม่พอซื้อไว้ให้ดื่มลูกก็จะเอาน้ำสาดหน้า

ด่าว่าเขาตีแล้วก็ใช้พลังสตรีถึงผมเอากำปั้นทุบลงบนศีรษะทุบแล้วทุบเล่าฟอติทุบจนน้ำตาลูกประชานเขาไหลพรากล้าแม้น้ำตาเขาจะหลั่งไหลออกมามากมายท่วมจออย่างไรแต่เขาก็ไม่โกรธเขาไม่โกรธเลยและก็ไม่โต้ตอบอะไรเลยตอนนั้นลูกเหมือนคนใจร้ายใจดำเหลือเกินเมื่อใช้พลังหมัดมวยทำร้ายเขาเสร็จแล้วลูกก็สำทับเขาด้วยคำว่าจำไว้นะ เขาก็ตอบสั้นๆว่า ผมจะจำ โอ้จำไหมนะผมจะจำเขาจะดูหนังสือเพียงทุกวันว่ามีวายที่ไหนลดราคาบ้างแล้วก็จะไปซื้อหามาให้ลูกลูกก็รีบไปกราบขอโทษเขาเร็วๆแล้ววันหนึ่งหัวใจของลูกก็เปลี่ยนสีเหมือนทีวีเปลี่ยนช่องเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตร DMC เธอชวนลูกไปที่บ้านและเปิดอินเทอร์เน็ตถ่ายทอดโรงเรียนอนุบาลฝันนิสันวิทยาให้ดูลูกสะดุดใจและประทับใจครูไม่ใหญ่มากโอ้ว้าวไม่อ่านได้ฟังคำสอนที่โดนใจได้ดูภาพยมโลกและทันทีที่ได้เห็นภาพนายนิรยาบาลก็ทำให้ลูกนึกขึ้นได้ว่าเออได้เคยเห็นภาพนี้มาก่อนตอนนั้นอายุประมาณ5 ขวบขณะที่พ่อเมาลูกกอดคอพ่อมองไปที่ประตูหน้าบ้านเห็นคนตัวดำสูงใหญ่นุ่งผ้าแดงถือดาบยาวยืนอยู่จึงบอกพ่อไปว่าพ่อมีคนมาแต่พ่อก็มองไม่เห็นลูกจำภาพนี้ได้ติดตาลูกเลิกความชั่วทุกชนิดปฏิบัติตัวเป็นภรรยาที่ดีมีปิยวาจาไม่เคยด่าว่าสามีอีกเลยลูกเคยเอาพานดอกไม้ไปวางตรงหน้าคุกเข่ากราบสามีพร้อมกับบอกว่าฉันเคยทำไม่ดีกับเธอฉันขอโทษขอเธอโปรดให้อภัยต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วจะทำอย่างไหนอีกสามีนิ่งอึ้งแล้วน้ำตาลูกผู้ชายก็รินไหลผู้ชายร้องไห้ก็เป็นแล้วเขาก็ได้รู้ซึ้งคุณของพระพุทธศาสนาว่าทำให้ลูกเปลี่ยนเป็นคนดีได้ถ้าลูกไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีดาวธรรมก็คงไม่มีวันนี้ทุกวันนี้ลูกมีดาวธรรมมีครูใหญ่ในเมตตามาสั่งสอนถึงบ้านทุกวันลูกตั้งใจจะเป็นนักเรียนที่ดีทำการบ้านทุกวันถือศีล5เป็นปกติศีล8ทุกวันพระนั่งสมาธิทุกวันเช้าเย็นถ้าเป็นวันพระจะนั่งสมาธิเกือบทั้งวันผลการปฏิบัติทำลูกก้าวหน้ามากพอหลับตาใจก็จะสงบหยุดนิ่งได้เร็วทีเดียวเพราะลูกทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนถูกดูดลงไปในปล่องอ่า

นี่ไหมจ๊ะถูกดูดลงไปในปล่องสว่างยิ่งนิ่งยิ่งสว่างขึ้นเรื่อยๆเท่าดวงจันทร์ในความสว่างจะมีดวงแก้วใสๆใหญ่บ้างเล็กบ้างซ้อนกันลูกมีความสุขมากอิ่มเอมใจอย่างบอกไม่ถูกเลยน้ำตาไหลออกมาเองโดยที่ไม่ได้ร้องไห้ถ้าเป็นแบบนี้ลูกจะนั่งเล่นนานถึง 2-3 ชั่วโมงติดต่อกันโดยไม่เมื่อยเลยค่ะนี่ต้นคดปลายตรงแล้วปลายตรงแล้วคำถามคำใดจึงทำให้ลูกมีพ่อติดเหล้ามีชีวิตลำบากตั้งแต่เด็กถูกพ่อถือไม้เรียวบังคับไปทำงานในไร่ตั้งแต่เช้ามืดถูกข่มขืนแล้วก็ถูกบังคับให้แต่งงานทำไมสามีคนแรกของลูกถึงอายุสั้นเพราะวิบากกรรมใดจึงเสียชีวิตโดยการถูกเหล็กของล้อยางที่ระเบิดกระแทกจนตายเขาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนลูกต้องทำบุญอะไรจึงจะช่วยเขาได้คะตามทันไหมจ๊ะลูกสาวสองคนแรกของลูกทำกรรมอะไรมาจึงกำพร้าพ่อไม่ได้อยู่กับแม่ด้วยและบุญอะไรที่ช่วยลูกสาวคนที่สองรอดจากการทำแท้งแต่อยู่ในท้องได้ถึง10เดือนทำไมทั้งที่มีอาชีพค้ามนุษย์ซึ่งเป็นอาชีพไม่บริสุทธิ์แต่ชีวิตของลูกถึงร่ำรวยและก็มีความสุขลูกและสามีคนปัจจุบันเคยมีกรรมใดผูกพันกันจึงได้มาอยู่ร่วมกันและเมื่อลูกทำร้ายเขาทำไมเขาจึงไม่โกรธและทำร้ายตอบมันเป็นกรรมของเขาหรือเป็นบุญของลูกเจ้าคะการที่ถูกลอตเตอรี่เป็นกันมากมาเป็นเพราะบุญใดส่งผลแต่ก็ต้องจนลงอย่างพริบตาเป็นเพราะกรรมใดคะคนตัวดำนุ่งผ้าแดงที่ลูกเห็นตอนเด็กๆคืออะไรแล้วมาให้เห็นด้วยเหตุอันใดเจ้าคะลูกรักการปฏิบัติธรรมมากและสามารถหยุดใจนิ่งได้เร็วลูกเคยมีบุญเก่าด้านการปฏิบัติมาบ้างหรือเปล่าถ้าได้เข้าถึงพระธรรมกายจะแก้ไขอย่างไรให้หมดวิบากกรรมไปได้คะลูกเคยได้ยินมาว่าพระอรหันต์บางรูปแม้หมดกิเลสแล้วยังมีวิบากกรรมตามทานทำให้มรณภาพได้เพราะเหตุใดแม้ถึงธรรมกายอรหันต์แล้วยังแก้วิบากกรรมไม่ได้คะอ๋อเป็นใครก็ยังตกอยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นแต่เป็นพระอรหันต์ก็จะเจอวิบากกรรมเป็นชาติสุดท้ายนะจ๊ะตัวลูกสามีและลูกสาวคนเล็กเคยร่วมสร้างบาร

0: ฝันมันตุ้มเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เอาหนึ่งที
0: แล้วก็นำไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าลูกมีพ่อติดเหล้ามีชีวิตลำบากตั้งแต่เด็กถูกพ่อถือไม้เรียวบังคับไปทำงานในไร่ตั้งแต่เช้ามืด

โดยการถูกเหล็กของล้อยางระเบิดกระแทกจนตายเพราะกรรมในอดีตที่ทำกรรมบานาติบาตเอาไว้เยอะเช่นชาติหนึ่งเคยเป็นนายพรานได้ขุดหลุมดักสัตว์เมื่อสัตว์ตกลงไปก็เอาก้อนหินทุ่ม

และบุญที่ทำทานไว้ดังกล่าวจึงมาส่งผลให้ร่ำรวยมีทรัพย์ในปัจจุบันแต่ก็จะมีผลกรรมใหม่ติดตัวไปในอนาคตจ้าเพราะค้ามนุษย์หลักเป็นกรรมใหม่จะต้องไปเจออย่างนั้นอีกเจอเขาค้ามึงลูกและสามีคนปัจจุบันมาอยู่ร่วมกันเพราะในอดีตชาติที่ลูกเป็นผู้ชายมีฐานะแล้วก็ดื่มเหล้าเจ้าชู้เคี่ยนตีลูกหลานบังคับไปทำงานและแต่งงานสามีคนนี้ได้เป็นหลานชายของตัวลูกซึ่งในชาตินั้นก็ถูกลูกตีลงโทษทุกอย่างแต่ที่เขาไม่ขัดขืนเพราะเขาจงรักภักดีต่อลูกในภายหลังลูกก็ได้ดูแลเกื้อกูลจนเขาเติบโตใหญ่ทำให้เขาซาบซึ้งในพระคุณได้เอ่ยปากขอตามไปรับใช้ทดแทนคุณในชาติต่อไปจ้าในชาตินี้ลูกมาเป็นผู้หญิงเพราะวิบากกรรมเจ้าชู้เขาก็ตามมาดูแลด้วยความจงรักภักดีจ้ะเมื่อลูกทำร้ายเขาแต่เขาไม่ทำร้ายตอบก็เพราะว่าผังเดิมนั่นแหละมันติดตัวมากับปัจจุบันก็มีความรักแล้วกับภักดีข้ามชาติมาจ้ะชีวิตในสังสารวัฏมันก็เป็นอย่างนี้แหละในชาตินั้นเป็นลุงเป็นหลานกันลุงกับหลานชายแต่ชาตินี้มาเป็นสามีภรรยากันจ้ะการที่ลูกนำพานดอกไม้ไปขอขมาโทษเขาก็จะทำให้วิบากกรรมในปัจจุบันที่ทำกับเขาเบาบางลงไปจ้ะการถูกลอตเตอรี่

จึงทำให้พลัดกันเป็นหนึ่งพุทธันดรระหว่างนั้นก็ไปทำกรรมต่างๆจะต้องมากลายมาเป็นผู้หญิงในชาตินี้แต่มีบุญที่ทำมากับหมู่คณะบ้างดึงดูดที่มาสร้างกันอีกในชาตินี้ดังนั้นก็จะได้ประมาทในการดำเนินชีวิตชีวิตก็จะได้ไม่สะบักสะบอมจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

0: หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเคสทาวหนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวเมืองเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์สอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ LINE ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี
1: ้พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20สูงสาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081-405-1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

กล่าวคำถวายปัจจัย4และยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรท่านทิพย์วงไวดียิ่งหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโต

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทีนิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทีนิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหา

0: สุขายะ
1: นิพพานายะจัก
0: นิพพานายะจัก
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
0: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรแม่ชีพรพัฒนาไทยวานิชเรียนเชิญครับ
3: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
3: คิลานะเภสัชชานิ
0: คิลานะเภสัชชานิ
3: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
3: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
3: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต

0: ันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: คิลานะเพสัชฌานิ
0: คิลานะเพสัชฌานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านทานบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

เจริญพรท่านฐานบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลมาถวายยารักษาโรคและถวายปัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านฐานบดีทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนั่นก็หมายความว่าชีวิตของเราทุกท่านในวันนี้มิได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญและชีวิตของเราในวันข้างหน้าก็ไม่ได้ถูกกำหนดโดยผู้ใดแต่ถูกออกแบบด้วยกรรมก็คือการกระทำของเราเองหลวงพ่อธรรมชโยเคยให้โอวาทไว้ว่าคนเรานี้เลือกเกิดได้โอกาสที่เราจะเลือกเกิดนั้นมีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้โอกาสนั้นหรือไม่หากเราปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านเลยไปเมื่อต้องไปเกิดในฐานะที่ยากลำบากเราก็จะได้ยินแต่ถ้อยคำปลอบใจว่าคนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้หรอกแต่เลือกที่จะเป็นได้

ท่านธนบดีทั้งหลายเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องได้ยินได้ฟังถ้อยคำเช่นนั้นอีกขณะนี้เองก็คือเวลาแห่งการเลือกเกิดเพราะปัจจุบันนี้ทุกสิ่งก็ได้ประชุมพร้อมกันอย่างเป็นอัศจรรย์ทักขิณายะบุคคลผู้ควรแก่ทานก็มีอยู่พระพุทธศาสนาก็ยังคงดำรงอยู่พระรัตนตรัยก็ยังเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดและตัวเราเองผู้เป็นทายกทายิกาก็มีความพร้อมมีวัตถุทานและมีศรัทธาที่เต็มเปี่ยมเมื่อเหตุปัจจัยทั้งหมดมาบรรจบกันณเวลานี้จึงเป็นโอกาสทองที่เราพึงกระทําแล้วเราย่อมเลือกเกิดได้ดังใจปรารถนาหากท่านทั้งหลายปรารถนาจะไปเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีเช่นเดียวกับอนาถบิณฑิกาเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาวิสาขาผู้เป็นเลิศในการบริจาคทานจงหมั่นบริจาคทานอย่างต่อเนื่องด้วยใจที่เลื่อมใสเพราะทานนี้เองก็คือแบบพิมพ์เขียวแห่งชีวิตในภพเบื้องหน้าท่านธนบดีทั้งหลายการที่ท่านทั้งหลายมีศรัทธาทั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ได้ชื่อว่ากำลังออกแบบชีวิตในอนาคตอันงดงามและสว่างไสวคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้จะได้ตั้งใจอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจทำกระทำไว้ดีแล้วขออำนาจบารมีธรรม

0: ขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปนะ

อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโท

0: ธุเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ก็ขอโอกาสไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: ค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกนะคะที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้ค่ะ
3: สาธุค่ะโดยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมพิธีถวายพระทหารและปัจจัยธรรมเป็นสังฆทานแบบนี้ได้นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์นะคะจะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ค่ะผ่านทางสถานี GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องลงแอปพลิเคชันนะคะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ก็สามารถเลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะโดยสามารถที่จะกดไอคอนไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติและอย่าลืมกดไลค์รวมถึงเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแคปเจอร์หน้าจอนี้เพื่อที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้ได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมจะได้ไม่พลาดในทุกกิจกรรมงานบุญค่ะ
2: ส่วนการร่วมบุญทุกๆบุญกับวัดพระธรรมกายนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ค่ะชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ donate.dkcmen.org ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนการร่วมบุญผ่านทาง LINE OA นะคะก็สามารถแอดเข้าไปได้ที่ @dammakkhaya
3: คุณผู้ชมคะและสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัฒนาหารและปัจจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมคุณสุคนทิพย์สีวงดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมงานสถานี GBN by DMC ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยองค์กรพระพุทธศาสนานำโดยคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพงร่วมกับสมาคมบัณฑิตล้านนาและพุทธบริษัท4จังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญใหญ่ร่วมสืบสานอารยประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ 1,345 รูปเนื่องในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณขวงสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,345 รูปเนื่องในโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงและเจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนธูปพร้อมทั้งได้นำบูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจากนายคเนศคำนนนายอำเภอสันกำแพงเป็นประธานฝ่ายคารวาสเข้าถวายสการะแด่ประธานสงฆ์ก่อนที่คุณธนิตธรวณิชยสิทธิ์จะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะทั้งนี้คณะผู้จัดงานได้กล่าวรายงานโครงการตักบาตรก่อนที่ประธานฝ่ายคารวาสจะได้กล่าวเปิดงานตักบาตรอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งได้ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์

323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้และมอบให้แก่กิ่งกาชาดเพื่อส่งต่อให้ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอสันกำแพงร่วมกับทางคณะผู้จัดงานองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆเป็นการแบ่งปันความสุขและสร้างกำลังใจต่อกันหลังจากนั้นผู้มาร่วมงานทุกท่านได้รวมใจนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คุณณัฐธิวรวินีกัญจนะวสิริจะได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาคุณสารินาคริณเรศและคุณวิสิทธิ์เกียรติอนันต์ได้นำกล่าวคำถวายพระทหารนอกจากนี้คณะเจ้าภาพยังได้กล่าวคำถวายต่างๆพร้อมทั้งเป็นผู้

ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคาถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้จากนั้นคณะสงฆ์ได้แปลแถวรับบิณฑบาตเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและน้อมอุทิศบุญกุศลให้แด่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองสันกำแพงเพื่อสืบสานอริยประเพณีการตักบาตรให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่ดินแดนล้านนาและการตักบาตรนอกจากจะเป็นการทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการฝึกฝนจิตใจให้รู้จักการให้อันเป็นทางมาแห่งบุญที่จะนำมาซึ่งความสุขความร่ำ

0: คมทั้งยังเป็นการฉลองครบรอบ345ปีแห่งการก่อตั้งเมืองสันกำแพงดินแดนหัตถกรรมมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมนายคเนศคำนนท์ครับนายอำเภอสันกำแพงครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาเปิดงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานมหากุศลอันยิ่งใหญ่นะครับของอำเภอสันกำแพงก็คือการตักบาตรนะครับพระ 1,345 รูปนะครับเพื่อเป็นการฉลองครบรอบครับอำเภอสันกำแพงครบ345ปีนะครับซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ก่อร่างสร้างเอื้อนขึ้นมานะครับจนเจริญรุ่งเรืองถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งกิจกรรมในงานนี้ครับก็โดยการนำของทางคณะสงฆ์อำเภอสันกำแพงนะครับท่านพระครูวิมลนะครับญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์โดยข้อทางคณะสงฆ์นะครับในอำเภอสันกำแพงนะครับในพื้นที่อำเภอดื่นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ300กว่าวัดนะครับ 1,345 รูปนะครับตลอดจนถึงความร่วมมือของส่วนราชการนะครับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่นะครับทั้งในจังหวัดเชียงใหม่เองหรือต่างจังหวัดนะครับก็หลั่งไหลกันนะครับมาร่วมทำบุญใหญ่นะครับซึ่งเป็นมหาบุญในวันนี้นะครับอยากล้นหลามนะครับซึ่งในกิจกรรมในงานวันนี้นะครับวัตถุประสงค์หลักๆก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะครับของพี่น้องประชาชนเป็นการความรู้ความรองศาสนานะครับส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีความรักความสามัคคีนะครับเป็นการส่งเสริมในว่าทำที่ดีงามนะครับซึ่งสิ่งของทำบุญในวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราจะได้รวบรวมนะครับเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์นะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นอกเหนือจากนั้นก็ได้รวบรวมนะครับส่งต่อให้ทางคณะสงฆ์ตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งมีปัญหาในเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยในขณะนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในส่วนของสิ่งของทางบุญเราก็จะรวบรวมนะครับมอบให้กับทางกิ่งกาชาดอำเภอสันกำแพงนะครับที่จะได้นำไปนะครับมอบให้ส่งต่อให้กับทางกลุ่มกอบบางในพื้นที่ของอำเภอสันกำแพงซึ่งเรามีทั้งกลุ่มผู้ยากไร้ยากจนนะครับกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่นะครับซึ่งเป้าหมายเรามีอยู่ประมาณ 3-4,000 รายนะครับก็จะได้รวบรวมนะครับสิ่งของต่างๆเหล่านี้เข้าไปมอบไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปครับขอบพระคุณครับ
0: คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615395272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้

ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทางรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองค่ะวันนี้ค่ะพบกับช่วงพิเศษของรายการที่เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเดินทางไปยังมหานครฮ่องกงเมืองแห่งสีสันและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมถึงแม้ว่าผู้คนที่นี่นะคะจะใช้ชีวิตท่ามกลางความเร่งรีบแต่ยังคงเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและการแบ่งปันเพื่อร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งบุญกับกิจกรรมปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานกับวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ที่จัดขึ้นเนื่องในอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะสาธุชนชาวฮ่องกงจีนมาเลเซียและชาวไทยกว่า300คนค่ะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานบนเรือใหญ่กลางอ่าวฮ่องกงครั้งที่2กิจกรรมบุญใหญ่นะคะที่จัดขึ้นเพียงปีละ1ครั้งนะคะเราไปร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความเมตตาความปลื้มปิติใจและพลังแห่งบุญได้พร้อมๆกันไปติดตามชมกันเลยค่ะ

องกงมหานครริมทะเลที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลกดินแดนที่ผสานความทันสมัยและวัฒนธรรมตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวท่ามกลางตึกสูงระฟ้าที่เรียงรายอย่างงดงามผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติต่างดำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบท่ามกลางจังหวะของเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแต่ภายใต้ความคึกคักของมหานครแห่งนี้ยังมีอีกมุมหนึ่งของผู้คนที่เลือกใช้ชีวิตด้วยหัวใจแห่งการให้เลือกแบ่งปันความเมตตาแก่เพื่อนร่วมโลกและสั่งสมบุญกุศลผ่านกิจกรรมอันทรงคุณค่าวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569สาธุชนชาวฮ่องกงจีนมาเลเซียและไทยกว่า300คนพร้อมใจกันเดินทางมารวมตัวณท่าเรือริมอ่าวฮ่องกงเพื่อร่วมกิจกรรมบุญใหญ่ประจำปีปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานบนเรือใหญ่ณอ่าวฮ่องกงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพียงปีละ1ครั้งและในปีนี้นับเป็นครั้งที่2โดยการนำของวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ร่วมด้วยวัดพระมหาธาตุเพชรบูรณ์ฮ่องกงศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโยธินวัดแก้วธรรมชัยมาเลเซียกลุ่มวิทเลิฟฟรอมฮ่องกงและทีมอาสาสมัครผู้รักในบุญได้จัดกิจกรรมอันเปี่ยมด้วยความหมายนี้ขึ้นเพื่อน้อมนำบุญกุศลทั้งหมดถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในอายุวัฒนมงคล82ปีวันที่ลูกศิษย์ทั่วโลกต่างระลึกถึงด้วยความเคารพรักและสำนึกในพระคุณอันไม่มีประมาณและเฝ้ารอคอยหลวงพ่อกลับมาแม้จะมาจากหลากหลายอาชีพหลากหลายวัยและหลากหลายพื้นที่แต่ทุกคนต่างมีจุดหมายเดียวกันคือการมาสร้างบุญใหญ่ร่วมกันด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธารอยยิ้มแห่งมิตรภาพเสียงทักทายด้วยความคุ้นเคยและความปลื้มใจที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งทำให้บรรยากาศแห่งบุญในวันนี้อบอวลไปด้วยความสุขและความอบอุ่น

เมื่อเรือใหญ่ค่อยๆแล่นออกจากท่าภาพเส้นขอบฟ้าของมหานครฮ่องกงค่อยๆเปิดกว้างออกเบื้องหน้าอาคารสูงตระหง่านกับผืนน้ำสีครามอันกว้างใหญ่ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและเมืองใหญ่สาธุชนทุกคนได้ร่วมประกอบพิธีกรรมอันเป็นสิริมงคลเสียงสวดมนต์ดังก้องกังวานไปทั่วลำเรือทุกถ้อยคำแห่งพระพุทธมนต์เปรียบเสมือนการชำระใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่ทุกคนจะได้ร่วมกันนั่งสมาธิหยุดใจนิ่งณศูนย์กลางกายท่ามกลางสายลมเย็นแห่งท้องทะเลช่วงเวลาแห่งความสงบภายในได้เชื่อมหัวใจของผู้มีบุญทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

จากนั้นเข้าสู่พิธีปล่อยสัตว์เป็นทานกิจกรรมที่สะท้อนถึงความเมตตาและความปรารถนาดีต่อสรรพชีวิตต่างอธิษฐานจิตให้อนุภาพแห่งบุญนี้เป็นพลังแห่งความสุขความเจริญและความร่มเย็นแก่ตนเองครอบครัวและสังคมโลกก่อนที่พระอาจารย์จะเมตตาพรมน้ำพระพุทธมนต์สร้างความปลื้มปิติและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานทุกคน

และแล้วช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงการปล่อยปลาจำนวน 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันคืนสู่ผืนน้ำอันกว้างใหญ่สาธุชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการลำเลียงปลาจากเรือประมงส่งต่อกันเป็นทอดๆด้วย2มือของตนเองจากมือ1สู่มือ1จากหัวใจ1สู่หัวใจ1เกิดเป็นภาพแห่งความสามัคคีอันงดงามทุกแรงกายที่ร่วมกันทำหน้าที่ล้วนเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติทุกชีวิตที่ได้รับอิสรภาพล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังแห่งความเมตตาเสียงหัวเราะรอยยิ้มและความสุขจากการได้เป็นผู้ให้ก็เกิดเป็นความทรงจำอันแสนประทับใจบนผืนน้ำแห่งอ่าวฮ่องกงในวันนี้

0: ตลอดการเดินทางแห่งบุญในครั้งนี้นอกจากความสุขจากการปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานแล้วสาธุชนยังได้ร่วมกิจกรรมแห่งมิตรภาพร่วมลุ้นของขวัญแห่งบุญแบ่งปันรอยยิ้มและความประทับใจร่วมกันก่อนจะร่วมบันทึกภาพแห่งความทรงจำบนเรือใหญ่กลางอ่าวฮ่องกงภาพแห่งความสุขภาพแห่งความสามัคคีและภาพแห่งความศรัทธาที่จะคงอยู่ในหัวใจของทุกคนไปอีกยาวนาน
1: ก็เริ่มแรกด้วยความที่อยากพัฒนาแล้วก็อยากทำให้เกิดการเรียนรู้สำหรับตัวเองนั่นคือประเด็นแรกที่ได้มาอยู่ต่างประเทศแต่สิ่งที่มาอยู่แล้วทำให้ได้นึกถึงแล้วก็ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่มาอยู่ที่ต่างประเทศได้ยาวนานหนึ่งก็คือเห็นคนเห็นญาติโยมเห็นสาธุชนที่เป็นผู้ใคร่ในบุญจึงทำให้เราก็เลยมองย้อนกลับไปถึงครูบาอาจารย์ซึ่งก็ตั้งแต่หลวงปู่ส่งต่อมาหาคุณยายสืบทอดมาจนกระทั่งถึงหลวงพ่อแล้วก็มาที่หมู่คณะของพวกเราจริงแล้วนี่เลยเห็นเป็นภาพจำซึ่งหลวงพี่เองก็อยู่วัดมาตั้งแต่เป็นสามเณรน้อยฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เห็นนั่นคือความเติบโตความเปลี่ยนแปลงของวัดเห็นถึงมโนปณิธานแล้วก็สิ่งที่ครูบาอาจารย์สามท่านนะครับก็คือตั้งแต่คุณยายแล้วก็หลวงพ่อถึงแม้หลวงพี่มาในช่วงที่ไม่เห็นคุณยายลงงานอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่เห็นนั้นก็คือหลวงพ่อทั้งสองก็คือหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็หลวงพ่อทัตตะชีโวและใน

ช่วงหนึ่งของชีวิตเป็นสามเณรก็ยังได้มีโอกาสได้เข้าใกล้หลวงพ่อทัตตะซึ่งก็ได้อุปถากได้ดูแลเสนาสนะปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะของท่านดูแลบริขารของท่านในช่วงหนึ่งก็ได้เห็นมโนปณิธานเห็นวัดจริยวัดของคุณหลวงพ่อท่านท่านก็เป็นต้นแบบให้แก่ลูกๆอย่างดีแล้วก็สิ่งที่ตอกย้ำแล้วก็นำมาสู่ต่างประเทศนี้ได้นั่นก็คือคำสอนหลักของหลวงพ่อทั้งสองและสิ่งที่ทำให้เห็นแล้วก็สามารถอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านทำเพื่อลูกๆจากวัดในร้อยกว่าไร่200กว่าไร่196ไร่ก็จริงขยายมาจนกระทั่งถึง 2,000 ไร่และปัจจุบันเนี้ยยังก็ขยายมาจนถึงถิ่นฐานที่ฮ่องกงน่ะมันเป็นสิ่งที่เริ่มจากจุดเล็กๆแล้วก็มาสู่จุดใหญ่ขยายมาจนกระทั่งทั่วโลกโดยปัจจุบันนี้เราก็มีกว่า200สาขาทั้งทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หลวงพี่ใช้เป็นแนวทางในการยึดถือแล้วก็ปฏิบัติก็คืออย่างแรกเลยก็คือทำวัดให้เป็นวัดแล้วก็ทำยังไงให้คนที่มาวัดได้เข้าใจความเป็นคนหรือที่คำที่ท่านพูดก็คือสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างคนให้เป็นคนแล้วก็สร้างพระให้เป็นพระสามอย่างนี้ก็คือสิ่งที่ท่านปลูกฝังตั้งแต่มาก่อตั้งวัดพระธรรมกายแล้วเราก็เห็นความที่เป็นอย่างนี้พระก็คือเป็นพระแบบวัดธรรมกายจริงๆคนที่มาวัดก็คือเป็นคนจริงๆมาถือศีลห้ามานั่งสมาธิมาร่วมการสวดมนต์ก็อยู่ในแบบมาตรฐานของความเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นคนจริงๆแล้ววัดก็เป็นวัดก็คือวัดที่สงบสะอาดแล้วก็เรียบร้อยมันก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นตลอดต่อเนื่องมาและก็ตรงนี้เองก็คือพอเห็นเป็นแนวทางแล้วก็นำจุดต่างๆเหล่านั้นมาปรับมาใช้และที่สำคัญเลยก็คือเรื่องสงบสะอาดแล้วก็เรียบร้อยสะอาดก็คือ UG ไฟที่หลวงพ่อท่านนะไฟจริงๆแล้วก็สอนสั่งแล้วก็แนะนำแล้วก็เอาเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยแล้วก็ที่ให้ความรู้สึกดีที่สุดเลยก็คือพยายามสร้างวัดหรือว่าทำวัดให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเขาว่ามาแล้วรู้สึกอิ่มใจมาแล้วรู้สึกมีความสุขมาแล้วก็อยากมาอีกอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็ทำโดยวัดจากความประทับใจของตัวเราเองก่อนว่าเมื่อเรามาณที่แห่งใดแล้วเราประทับใจเราก็ทำที่ตรงนั้นให้เป็นที่ประทับใจซึ่งก็คือวัดพระธรรมกายซึ่งหลวงพี่ก็อยู่มาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เข้าสู่วัยกลางคนก็ยิ่งเห็นภาพเหล่านี้ชัดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เจริญรอยตามมโนปณิธานของครูบาอาจารย์ก็คือสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างคนให้เป็นคนแล้วก็สร้างพระให้เป็นพระอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็ยึดถือแล้วก็ประคับประคองว่าจะทำยังไงให้เป็นวัดที่สมบูรณ์เพราะว่าเมื่อใดก็ตามถ้าวัดเราสมบูรณ์มันก็เหมือนกับว่าเป็นที่ประกาศคุณของครูบาอาจารย์ได้ดีขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้หลวงพี่ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ประคับประคองแล้วก็จะทำให้ดีแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดต่อไปเพื่อถวายบุญเนี้ยเป็นกตัญญูบูชาให้แก่หลวงพ่อที่อบรมแล้วก็มันชี้แน่แล้วก็บอกหนทางสว่างตลอดยาวนานที่ผ่านมาก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสองหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตะชีโวแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่สอนสั่งแล้วก็แนะนำสิ่งที่ดีๆตลอดต่อเนื่องมาจนกระทั่งมาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายกรุณแห่งนี้แล้วก็ขอส่งต่อบุญนี้ให้แก่ทุกท่านให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีความสว่างสวยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้เป็นเสาหลักเสาชัยให้แก่ลูกๆตลอดไปแล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งแนะนำตักเตือนจนกระทั่งมีหนทางที่สว่างในปัจจุบันนี้แล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ค้ำจุนแล้วก็ดูแลอนุเคราะห์ตลอดมา

กิจกรรมปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานบนเรือใหญ่ณอ่าวฮ่องกงครั้งที่สองจึงไม่ใช่เพียงการปล่อยชีวิตสัตว์คืนสู่ธรรมชาติแต่ยังเป็นการปล่อยใจให้เป็นอิสระจากความเห็นแก่ตัวเปิดพื้นที่แห่งความเมตตาให้เบ่งบานภายในใจและร่วมกันสั่งสมบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยด้วยความเคารพรักเทิดทูนบูชาและระลึกถึงอย่างไม่มีประมาณตราบนานเท่านาน

เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับสกู๊ปพิเศษในวันนี้ที่เราได้พาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศของเมืองฮ่องกงพลังแห่งศรัทธาความสามัคคีและการแบ่งปันจากการเป็นผู้ให้ในกิจกรรมปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานบนเรือใหญ่กลางอ่าวฮ่องกงครั้งที่2ไม่เพียงเป็นการมอบอิสรภาพให้แก่สรรพชีวิตนะคะแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสแห่งความเมตตาและความปรารถนาดีในหัวใจของผู้คนค่ะขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญและน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในอายุวัฒนมงคล82ปีค่ะสาธุสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเรดี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจและเติมพลังใจให้กับทุกท่านพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ได้มาเยือนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชา

ูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

ในการนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอารมณ์สบายเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมหลายท่านเมื่อทราบเช่นนี้ก็ตั้งใจที่จะทำให้ถูกหลักวิชาพยายามแสวงหาอารมณ์สบายทั้งหลับตาและลืมตาทั้งในรอบและนอกรอบแต่ทว่ายิ่งแสวงหาก็กลับยิ่งโหยหาเพราะหาไม่เจอนั่นเองนะคะเราเคยเป็นเช่นนี้กันไหมคะอยากมีอารมณ์สบายแต่เอาเข้าจริงก็ยังไม่สบายสักทีและจะทำอย่างไรให้เจออารมณ์สบายในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาบอกวิธีไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: หลวงพ่อกำลังพูดถึงผู้ที่กำลังแสวงหาอารมณ์สบายและหลวงพ่อกำลังจะบอกว่าไม่ต้องไปแสวงหาแค่เราทำใจหยุดนิ่งๆเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรเลยนิ่งเฉยๆว่างๆเป็นคนไร้อารมณ์ตรงไหนก็ได้โดยไม่ต้องไปคำนึงถึงฐานต่างๆก็ได้นิ่งอย่างนั้นไปก่อนเดี๋ยวอารมณ์สบายอารมณ์ดีๆที่เราปรารถนาจะมาเองต้องจำนะลูกนะอย่าฟุ้งจนลืมฟังอย่าฟังผ่านอย่าดูเบาคำแนะนำที่ง่ายๆเหมือนไม่มีอะไรเลยสำคัญนะตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวทำไม่ถูกวิธีแล้วมันจะยากจะพลอยให้เราเบื่อการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นต้องรีบทำความเข้าใจกันเสียก่อน

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภเพิ่มเติมว่าถ้าเราทำใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมในเบื้องต้นวางใจตรงไหนก่อนก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงฐานต่างๆเมื่อเราไม่แสวงหาอะไรเดี๋ยวความสบายก็จะมาเองนะคะดังนั้นเราพึงรักษาอารมณ์ให้สบายให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเดี๋ยวก็จะหยุดใจได้ชัวร์ 100% และได้เข้าถึงธรรมะภายในการทุกท่านและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตา

บาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้แหละจ้ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7คือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็

เบาเบาไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆจริงถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไร

ระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเรียกว่าภาวิตาภาวลีกตาบ่อยๆเนืองๆจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอะก็จะใสๆบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาให้เราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันเลยยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดจำได้เดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึง

เอามากเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดี๋ยวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายเดี๋ยวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดำดิ่งเข้าไปสู่ภายใน

มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปลเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูใช้วางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนมนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานๆ

พระธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกาย

ปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสุขจะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ปกติมีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติ

ั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกาย

มาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปภาคกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

อามบุญนิวสเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีระพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยธุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกจัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาธุดงคสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันซึ่งทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันเป็นประจำตลอดต่อเนื่องทุกเดือนเพราะเห็นความสำคัญของพิธีบูชาข้าวพระที่1ปีมีเพียง12ครั้งเท่านั้นในส่วนของการประกอบพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักวิชาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าไฟฟ้าพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อร่วมบุญทุกๆบุญกับธุดงคสถานพิษณุโลกเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้นอกจากทุกท่านจะได้ตั้งใจมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระแล้วยังได้จัดเตรียมภัตตาหารหวานข้าวอันประณีตมาร่วมประกอบพิธีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN เพราะทุกท่านต่างทราบดีว่าพิธีบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่มีอนิสงส์สุดจะนับจับประมาณนี้ได้ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติเบิกบานใจของเหล่ากัลยาณมิตรที่ได้เดินทางมาสืบสานอริยประเพณีอันดีงามและสั่งสมมหาทานบารมีร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจมณีราชและกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยบุพภาโดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตและกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์เป็นประธานส่วนกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวศรีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชกัลยาณมิตรดัสตินแสงอินทิราชและกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขพานทองและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมสร

เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรคณิษฐาโพธิสารและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อไปศาสนกิจของคณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสและกัลยาณมิตรบานใจสุบัณฑิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑามาศสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาโดยมีกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันและกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยาบุญมากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมวูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาทั้งยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวบุญที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมทั้งยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมาสั่งสมบุญที่วัดบอกลูกหลานให้ช่วยกันรักษาวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้เราได้มาสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทางรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: และติยะชาดกสาวัตถีนครใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมมาช้านานใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าประสิทธิโกศลมหาราชผู้เป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างอเนกอนันต์พระองค์หนึ่งในฤดูพรรษาพระพุทธเจ้าจะนำหมู่สงฆ์กลับมาจากการโปรดเวไนยสัตว์เข้าจำพรรษาอย่างวิหารเชตวันในเมืองนี้นานราว4เดือนมหาชนใกล้ๆก็พากันหลั่งไหลมาสดับพระธรรมเทศนาที่อยู่ต่างแดนทางบกก็เดินทางด้วยเท้าบ้างขบวนเกวียนบ้างที่ห่างไกลออกไปก็ใช้เรือข้ามน้ำข้ามทะเลมาจอดเรือไว้ตามท่าจอดแล้วเดินทางเข้าเมืองมุ่งสู่พระเชตวันมหาวิหารมิได้เว้นวันในครั้งนี้ก็มีนายสำเภาพ่อค้าและบริวารจำนวนหนึ่งพากันเดินทางมาจากมหาสมุทรกว้างใหญ่เพื่อเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พวกเจ้านั่งกันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะ
2: โอ้ยตื่นเต้นจังล่องเรือมานานเนี่ยจะได้ฟังธรรมสักที
0: เมื่ออาราธนาศีลแล้วนายสำเภาก็จัดถวายของทำบุญอันประณีตพร้อมขอถวายผ้าทิพย์อันได้มาโดยพิสดาร
3: ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในกลางสมุทรไกลโพ้นยังมีเปรตนางฟ้ารูปงามนางหนึ่งรับผลกรรมอยู่เวมานิกเปรตนั้นขอฝากไหว้ด้วยเสียงด้วยกล้าวแทบพระบาทพระพุทธองค์ผู้ประเสริฐกับทั้งขอถวายคู่ผ้าทิพย์เป็นเครื่องบูชาขอพระพุทธองค์ทรงโปรดอนุโมทนาเพื่อกุศลประโยชน์แก่นางนั้นเถิด
0: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาธิคุณแก่นายสำเภาและอุบาสกบริวารตามอาราธนา
3: ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเหตุการณ์ที่ข้าพระองค์และเหล่าลูกเรือได้ประสบเจอมาช่างน่าพิสดารยิ่งนัก
0: เมื่อนายสำเภาปรารถนาบอกเล่าสิ่งอัศจรรย์องค์ศาสดาจึงได้ทรงอนุญาตให้นายสำเภาเล่าเหตุการณ์ที่พบเจออุบาสกทั้งสิ้นจึงตั้งใจเป็นกุศลสดับฟังโดยพร้อมเพรียงย้อนเวลากลับไป7วันก่อนหน้านี้นายสำเภาและบริวารอันเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาพากันนำสำเภาบรรทุกสินค้ามุ่งไปยังอาณาจักรสุวรรณภูมิ

0: ต้องมีนางฟ้าอาศัยอยู่แน่ๆเลย
1: เฮ้ยแล้วมันมาอยู่กลางมหาสมุทรกว้างใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยอัศจรรย์แท้ๆนายท่านข้าน่ะอยากเห็นนางฟ้าเราลดใบเข้าเทียบวิมานนั่นเถิด
2: เมื่อนำสำเภาเข้าเทียบใกล้ก็เห็นดารุณีนางหนึ่งนางผู้นี้มีเส้นผมดำขลับยาวสลวยสวยงามแต่ประหลาดที่นางคอยหลบเร้นมิกล้าออกมาให้เห็นเต็มร่างได
3: ้พวกท่านอย่าเข้ามาใกล้เราเลยเราต้องโทษตามบุพกรรมมานานแล้วมีเพียงเส้นผมพอปิดกายบ้างแต่ผ้าห่มผ้านุ่งหามีไม่ท่านอย่าเข้ามานะ
4: เช่นนั้นน้องหญิงรอสักครู่เถิดในสำเภามีผ้านุ่งห่มอยู่มากเราจะจัดให้เพื่อน้องจะได้ออกมาจากวิมานได
2: ้นายสำเภาเร่งรีบนำผ้านุ่งห่มส่งให้ดารุณีนางนั้น
4: น้องหญิงนี่คือผ้าห่มและผ้านุ่งอย่างดีจากแคว้นกาสีเราจะนำเข้าไปวางณประตูวิมานสักครู่น้องหญิงออกมารับไปนุ่งห่มให้มีสุขเถิด
3: ขอบใจท่านมากแต่ไม่มีประโยชน์ใดเลยท่านผู้ใจบุญข้านี้มีกรรมเก่าจนต้องเอาเส้นผมบางร่างกายเช่นนี้อาภรณ์เสื้อผ้าใดก็รับมาสวมใส่ไม่ได้เลย
4: แล้วพี่จะช่วยน้องนางได้อย่างไรเล่า
3: ท่านต้องบริจาคผ้านั้นแก่อุบาสกในพระพุทธศาสนาแล้วอุทิศส่วนกุศลมาให้เท่านั้นข้านี้รับไว้ได้แต่เฉพาะผลบุญที่อุทิศมา
2: เนื่องจากพ่อค้าสำเภาเหล่านี้ต่างเป็นพุทธบริษัทนายสำเภาจึงให้อุบาสกคนหนึ่งชำระร่างกายรับเอาผ้านุ่งผ้าห่มคู่นั้นไว้และเมื่อกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลพลันอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นทันตาเห็น
3: ดีใจจังเรามีอภรณ์ติดบังร่างกายแล้ว
2: นางเวมานิกผู้ตกบ่วงกรรมเป็นเปรตได้พ้นทุกข์ไม่ต้องเปลือยกายตากลมห่มฟ้าอีกต่อไป
0: โอ้นางช่างงามกว่าชาวพนครไหนๆมารวมกันอีกนะเนี่ย
1: ช่างสวยแท้ดุจดังเทพธิดาเลย
2: เมื่อพ้นบุพกรรมได้นางกลางสมุทรนั้นก็ตั้งจิตรำลึกพระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า
5: ท่านผู้เจริญข้าขอฝากกราบไหว้พระสมณโคดมสมเด็จพระพุทธเจ้าไปด้วยคุ้มผ้าทิพย์ข้าวน้ำและแก้วต่างๆเป็นพุทธบูชาไปณเวลานี้ด้วย
2: ต่อมาสำเภาและอุบาสกทั้งหมดก็ลัดทะเลข้ามมายังนครสาวัตถีอันมีพระเชตวันเป็นพระพุทธสถานอยู่ด้วยแรงอธิษฐานของนางนั้นเมื่อนายสำเภากราบทูลเรื่องราวอันประสบมาครบถ้วนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดับแล้วทรงปรารภนางเปรตคัลติยะเป็นชาดกแสดงเหตุแห่งบุญและบาปขึ้นดังนี้พาราณสีในพุทธทันดรหนึ่งยังมีหญิงงามผู้หนึ่งยังชีพอยู่ด้วยรูปโฉมอันงามพร้อมทั้งสัพพางกายดุจสร้างจากสวงสวรรค์จนเป็นที่นิยมยินดีโดยทั่วกันโดยเฉพาะเส้นผมของนางนั้นยาวสลวยอ่อนนุ่มเป็นพิเศษผู้ใดเห็นก็มักชื่นชมดารุณีนางนี้จึงมีชื่อเสียงโดดเด่นกว่าสตรีใดในพาราณสีนางมักได้รับการคัดเลือกเป็นเทวีมีหน้าที่สำคัญในงานฉลองต่างๆมิได้ว่างเว้นจึงมีผู้คิดริษยาอยู่บ้างเป็นธรรมดาของโลก
6: ทำไมฉันไม่เคยได้เป็นผู้เชิญทานดอกไม้เลยมันใส่นัก
7: นั่นน่ะสิสวยอยู่คนเดียวหรือไงทั้งเมืองเนี่ย
2: ถึงคราวที่กรรมบันดาลมารทำลายเธอกลับเป็นเพื่อนสาวผู้ใกล้ชิดหญิงสาวผู้นี้เก็บความริษยาไว้มิดชิดยิ่ง
6: ผมเธอชึ้งดกดำนุ่มสนวยยิ่งนักถึงที่ว่าเป็นของมีค่าแก่ชาวนิคมเราเลยนะใครได้ยินก็อยากจะมาชมโฉมเป็นหน้าเป็นตาแก่พวกเราจริงๆ
8: อิจฉาเด้
6: บ้าคนอย่างฉันน่ะเหรอที่จะอิจฉาเพื่อนไม่จริงไม่จริง
3: พี่เขาก็แซวไปอย่างนั้นแหละ
2: แต่แล้ววันหนึ่งเหตุร้ายก็เกิดขึ้น
6: นี่เธอฉันได้สมุนไพรชั้นดีมาเธอเอาไปใช้สิเอาฉลองผมไปให้ทั่วศีรษะนะสมุนไพรนี้จะช่วยให้เส้นผมดกดำเป็นเงางามนุ่มสลวยยิ่งขึ้นนะ

0: จังเลยขอบใจเธอมากเธอมาใช้ด้วยกันสิ
1: อุ๊ยไม่ต้องหรอกฉันน่ะไม่สวยอยู่แล้วบำรุงยังไงก็คงสวยไม่เท่าครึ่งเธอหรอกเฮ้ยเสียดายของเปล่าเธอเอาไปใช้เถอะจ้าผมที่สวยอยู่แล้วจะได้สวยมากขึ้นเชิญใช้ไปคนเดียวเถอะ
2: สมุนไพรที่เพื่อนสาวนำมาให้หาใช่เป็นยาสมุนไพรบำรุงผมไม่แต่กลับกลายเป็นยาทำลายเส้นผมหญิงสาวเชื่อใจเพื่อนใช้ไปโดยไม่รู้ว่ามีภัย
0: สมุนไพรนี้ดีจริงๆเลยกลิ่นหอมหอมทำให้ผมนุ่มสวยด้วย
2: เช้าวันใหม่เมื่อหญิงงามตื่นนอนหัวใจของเธอแทบสลายเมื่อผมที่เคยนุ่มสลวยสวยงามมาบัดนี้ได้ร่วงโกรนเป็นฝอยติดหนังศีรษะน่าเกลียดน่ากลัว
1: ทำไมผมจะหายไปไหนอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี
2: ่
1: ย
2: และความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็นำมาซึ่งชีวิตของนางงามที่ต้องเปลี่ยนไป
1: แล้วเธอจะกล้าสู้หน้าคนอื่นได้เช่นไรอ่ะ
2: เธอตัดสินใจรวบรวมเงินทองที่มีทั้งหมดเดินทางออกจากเมืองไปยังนิคมชนบทห่างไกลออกไปจนไม่พบใครๆที่รู้จัก
1: แล้วนี่เราทำอะไรดีเคยแต่มีคนดูแลเอาใจงานหนักสักนิดก็ไม่เคยได้ทำ
2: หญิงงามได้ปักถิ่นฐานเป็นร้านสุราและบดน้ำมันงาขายที่หมู่บ้านชายแดนแคว้นกาสี
1: โอ๊ยเหนื่อยเหลือเกินทั้งเมล็ดงาทั้งไหเล่าหนักแขนแทบหลุดแล้วพอเหนื่อยเนี้ยต่อไปคงไม่ไหวงานหนักแทบตายได้เงินมาแค่นิดเดียวต้องหาวิธีรวยทางลัดมั่งแล้วจะได้อยู่อย่างสุขสบายเหมือนเมื่อก่อน
2: เนื่องจากผ่านภาวะรับกรรมทนกับความลำบากมานานทำให้หญิงสาวหมดซึ่งความสำนึกในบาปบุญคุณโทษหลงทำผิดทำบาปมากมาย
1: ถ่ายเล่านี้ดีจริงๆพอแขกมองก็หมดสติแอบเอาสร้อยมายังไม่รู้ตัวอีกโอ้ยเส้นนี้คุณขายได้หลายตังค์
2: จากจุดเริ่มเล็กน้อยนานวันเข้าก็เริ่มความผิดใหญ่หลวงขึ้นอีกวันหนึ่งนางถึงกับขโมยผ้านุ่งผ้าห่มของคนเมาไปเก็บซ่อนไว้สร้างความอับอายเดือดร้อนแก่บุรุษเหล่านั้นยิ่งหนัก
3: เฮ้ยทำไมตื่นมาแล้วเสื้อผ้าหายหมดวะเนี่ยต้องเอาใบไม้ปิดตุเล่จังเลย
4: หรือว่าตอนเมาเราเผลอถอดวะเนี่ยโอ้ยอายรีบกลับกันดีกว่า
1: สนุกจังเลยสมน้ำหน้าชอบเมาแล้วอารวาสต้องแกล้งซะให้เข็ด
2: ฐานะนางงามดีขึ้นในเวลาไม่นานและในครั้งหนึ่งได้มีภิกษุต่างเมืองจาริกผ่านมาด้วยเหตุกุศลเจตนานางได้นิมนต์ท่านนั่งบนอาสนะแล้วถวายแป้งผสมน้ำมันงาของตนนางทำบุญนั้นด้วยจิตเป็นสุขจึงตั้งอธิษฐานโดยปรารถนาให้ผมนางกลับมาสลวยสวยงามดังเดิม
1: ข้าแต่พระคุณเจ้าขอให้เส้นผมของข้าพเจ้ายาวสลวยนุ่มนวลดกดำดังเดิมเถิด
2: พระเถระภิกษุผู้ภิกขาจารย์แสดงอนุโมทนาแล้วออกจาริกบุญอย่างนิคมอื่นผ่านไปครั้นหมดอายุไขด้วยผลกรรมที่คละกันทั้งดีและชั่วนางจึงมีผมสวยอยู่ในวิมานแต่ไม่มีผ้านุ่งห่มเพราะเคยลักขโมยผ้าผู้อื่นต้องหลบซ่อนเอาเส้นผมสวยงามนั้นห่มกายอยู่ในวิมานนานถึง1พุทธทันดรดังนี
5: ้หัตเถนะหัตเถเตทินะนังนะไมหังอุปกัปปติเอเสตะทุปาสโกสัทโธเอตังอัจฉาทยิตวานะมะมะทักขินะมาทิสาตถาหังสุขิตะเหสสังดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทานที่ให้ในมือเราย่อมไม่สำเร็จยังไม่ควรเป็นเครื่องบริโภคอุบาสกผู้มีศรัทธาในที่นี้ควรได้นุ่งห่มผ้าที่จะให้แก่เราแล้วให้

0: นักเรียนกราบ
1: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
2: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญวันนี้ก็ขอเจริญพรทุกท่านเลยที่เป็นนักเรียนอนุบาลที่มาในห้องส่งวันนี้แล้วก็ทั่วโลกพระอาจารย์อยู่ที่วัด

ก็บุญทุกบุญที่ได้ตั้งใจทำมาอย่างดีมาฝากทุกท่านทุกคนแล้วก็อนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้ตั้งใจทำกันอย่างต่อเนื่องทุกท่านนะก็ความสุขของนักเรียนอย่างหนึ่งก็คือการที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมมาเข้าโรงเรียนยังจำบรรยากาศสมัยก่อนได้วันนี้ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนที่มาเข้าโรงเรียนทั้งหมดเลยก็มีมาจากนักเรียนประจำอยู่ตรงไหนนะมาบ่อยๆอาสาทุแล้วก็มีนักเรียนประจำจากตลิ่งชันใช่ไหมศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสและต้องใจสว่างด้วยสาธุแล้วก็มีศูนย์บางเขนกับสะพานใหม่นี้ศีลส่วนเดียวกันไหมรวมกันสาธุนึกถึงสมัยยุคโควิดยุคนั้นนี่อยากมาวัดแต่ก็ปิดวัดนะมาไม่ได้เนาะพอยุคนี้มีโอกาสได้เห็นนักเรียนมาเข้าโรงเรียนเริ่มมีมาเข้ามาก็คิดถึงกันทุกคนเลยไหนใครมาทันเข้าโรงเรียนยุคแรกๆบ้างยุคแรกๆที่เข้าโรงเรียนเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้านยายอยู่ทิศไหน ใช่อยู่บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายยังจำได้ไหมว่าสมัยก่อนเลยไม่ได้มีบ้านแก้วเรือนทองคุณยายแต่เพิ่งมีมาเพราะคุณยายละสังขารใช่พอคุณยายละสังขารสมัยนั้นก็มีการสวดมนต์แล้วก็บำเพ็ญกุศลแล้วก็ฟังธรรมคุณยายละสังขารเมื่อปีพุทธศักราช2543รู้สึกไหนใครมาทันยุคนั้นบ้างโอ้สาบ่งบอกถึงอายุบารมี สาธุยังปลื้มใจนะว่าสมัยนั้นเนี่ยปี41 42เจออะไรมาเยอะแยะพอปี43เนี่ยก็เริ่มมีการทำบุญเพื่อบำเพ็ญกุศลให้กับคุณยายของเราอย่างมีพระที่ท่านมาใหม่ๆยังไม่เคยมาวัดเราก็ได้มีโอกาสมาวัดเราด้วยการบำเพ็ญกุศลให้คุณยายมาแล้วท่านประทับใจไหมท่านประทับใจโดยเฉพาะทำไมญาติโยมเนี่ยน่ารักมือไม้นี่ประนมมือวาจาก็ไพเราะฟังธรรมก็ตั้งใจฟังโอ้ท่านแบบชมไปถึงโอ้ครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อได้ฝึกนักเรียนอย่างดีเลยเพราะนั้นนักเรียนทุกคนเป็นผู้ที่สำคัญสำหรับที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจกับพระเถระในยุคนั้นใครทุกคนเลยที่ได้ตั้งใจเข้าวัดมาและปฏิสันถานกับพระอาคันตุกะทั้งหลายที่ท่านได้มาต่อเนื่องเนี่ยท่านก็ประทับใจแล้วก็ขอบคุณแล้วก็นึกถึงเมื่อก่อนเนี่ยเขาเข้าใจวัดเราไหมก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะวัดเราก็ไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมร่วมกับคณะสงฆ์มากสมัยก่อนเพราะยุคก่อนๆก็จะมีการก่อสร้างซะเยอะเลยโดยเฉพาะนี่โอ้โหตำนานเลยเนาะนักเรียนอนุบาลมีรอยยิ้มบ่อยๆเพราะว่านักเรียนอนุบาลเป็นนักเรียนประจำนะพอเวลาเข้าโรงเรียนปุ๊บก็จะถูกถามว่าแล้วนักเรียนก็จะตอบว่ายิ้มกันไปทั่วโลกหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเราไม่ยิ้มก็เหมือน

เราจะแต่งตัวไม่เสร็จนะยังขาดรอยยิ้มไปอย่างหนึ่งและยิ้มนี่ก็จะเป็นจุดที่เปิดหัวใจเป็นกุญแจเปิดประตูไปสู่ใจของชาวโลกทั้งหลายพระอาจารย์มาทันคุณยายแล้วก็เห็นน้องๆอาสาสมัครที่เข้ามาเนี่ยได้ฝึกคุณธรรมหนึ่งของคุณยายคือยิ้มง่ายไว้ก่อนเวลาเจอใครเนี่ยท่านจะยิ้มทักทายคนที่มาวัดเนี่ยคุณยายบอกทักทีเดียวเนี่ยเขาเลิกจับผิดเลยคุณกินข้าวหรือยัง ยิ้มทักทายชวนทานข้าวด้วยคุณยายเราน่ารักมากๆเลยสมัยนั้นเนี่ยก็ได้บุญฟังธรรมคุณธรรมของคุณยายแล้วก็ธรรมะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543จนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2545ที่เป็นการสลายร่างคุณยายในวันที่3กุมภาพันธ์ใครมาทันตอนยุคนั้นบ้างอ้าวสาธุพอหลังจากสลายร่างคุณยายก็เกิดมาเป็นตำนานของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดยสถาปนาโดยคุณครูของเราจำได้ไหมวันที่เท่าไหร่วันที่9เดือนพฤษภาคือเดือน5วันนี้วันที่เดือนแสดงว่าเลยมา2เดือนแล้วนะ9พฤษภาเพิ่งจะครบกี่ปีเมื่อปีนี้ที่ผ่านมาคำนวณแล้วก็คือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ปีนี้ก็ครบ24ปีของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแล้วทำไมนักเรียนถึงชอบเข้าโรงเรียนนี่นะพอได้เข้าโรงเรียนปุ๊บเนี่ยก็อยากจะเข้าทุกวันเลยนะไม่อยากขาดเลยนักเรียนเพราะเข้าไปแล้วเบิกบานเข้าไปแล้วมีความสุขได้ฟังธรรมวันนี้เดี๋ยวก็จะมีความสุขนะเดี๋ยวก็จะมีความสุขรอเวลาหน่อยโรงเรียนอนุบาลก่อตั้งเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยคุณครูไม่ใหญ่และใครเป็นครูใหญ่ครูใหญ่ก็ยกให้เป็นหลวงปู่นะแล้วก็หลวงพ่อเราก็เป็นคุณครูไม่ใหญ่แล้วก็มีคุณครูไม่เล็กคือคุณครูที่เสียงดังแต่ก็เรียกว่าคุณครูไม่เล็กเลยนะก็คือหลวงพ่อทัตตะอย่างพระอาจารย์ที่หมุนเวียนมาที่โรงเรียนอนุบาลยังจำได้สมัยก่อนนั้นเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่จะเทศให้นักเรียนประมาณสัก2 ทุ่มกว่าๆใช่ไหมท่านก็จะเทศนาถึงประมาณ2 ทุ่มกว่าๆเสร็จแล้วก็สลับให้พระอาจารย์แต่ละรูปได้มาให้ธรรมะต่อจากท่านสมัยนั้นยังจำได้เลยว่าพระอาจารย์ก็จะเข้ามาฟังตั้งแต่ตอนเริ่มมีความปลื้มใจชื่นใจเขาเรียกพระอาจารย์ยุคนั้นว่าพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่จริงพระอาจารย์เขาเป็นผู้ช่วยเหมือนกันนะผู้ช่วยอะไรผู้ช่วยที่สำนักสถาวิบาลก็คืออยู่ที่วัดก็เป็นผู้ช่วยที่ดูแลงานด้าน สถาวิบาลก็คือการจัดงานบุญให้ทุกคนเข้าถึงธรรมแล้วก็มีการสร้างให้อาสาสมัครทั้งชมรมสมาธิต่างๆแต่หนึ่งในความปลื้มใจก็คือการได้มาเป็นผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ก็ทำให้สมัยนั้นก็ได้เข้าโรงเรียนแล้วก็ได้เห็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมมาปกติธรรมะมักจะอยู่ในตู้แต่พอคุณครูไม่ใหญ่นำมาแสดงรู้สึกว่าธรรมะที่ยากๆเนี่ยฟังแล้วง่ายไหมง่ายแล้วนำไปใช้ได้ง่ายมากเลย

แล้วก็ออกอากาศด้วยผ่านสถานีคือสมัยนั้น DMC D ย่อมาจากธรรมะ M ย่อมาจากมีเดีย C ย่อมาจาก Channel DMC ช่องนี้ช่องเดียวและมีคำถามว่าถ้าเราไม่เจอใครนานๆคนที่เรารักเป็น10ปีเนี่ยถ้าเราได้เจอเราจะเป็นยังไงเนาะถ้าเราไม่ได้เจอนานๆเป็น10ปีเลย

สาธุพ่อพ่อคือดวงใจคือแม้ตัวห่างแต่ใจใจเราก็ไม่ห่างกันพ่อก็ไม่ได้ไปไหนนะถ้าลูกๆตั้งหน้าตั้งตารอเนาะรอตั้งใจถ้าได้มีโอกาสก็จะมีบอกว่าโอ้โหสิ่งที่อยากจะบอกนี่คงจะพังผูน้ำหูน้ำตาไหลปลื้มใจดีใจแล้วก็ถวายปัจจัยดีไหมสาก็คือแม้เวลาจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจในการสร้างบารมีของหลวงพ่อเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงของลูกๆก็ไม่เปลี่ยนแปลงเราสามารถฝากความคิดถึงไปทางอากาศก่อนนะว่าคิดถึงท่านนะตั้งแต่สมัยท่านที่เปิดโรงเรียนอนุบาลสมัยก่อนเลยพอเปิดโรงเรียนอนุบาลเนี่ยบรรยากาศจำได้ที่เรือนทองบ้านของคุณยายสมัยแรกๆก็ถ่ายทอดยังไงก่อนอินเทอร์เน็ตก็มีจำได้ไหมพระอาจารย์จำได้ว่าโทรศัพท์ยุคก่อนอินเทอร์เน็ตนี่มีโทรศัพท์รุ่นแรกตอนนั้นยังไม่มีจานดาวธรรมก็โทรศัพท์ยุคนั้นยังใช้โทรเข้ามาแล้วก็จะขยายเสียงสัญญาณไปก็จะได้ยินแค่เสียงนะใช้อยู่พักหนึ่งจะบูชาข้าวพระตอนนั้นพระอาจารย์ไปนั่งสมาธิพรรษาแรกๆก็ไปจำพรรษาพนาวัดจะได้ยินเสียงนะถ่ายทอดมาตอนบูชาข้าวพระแล้วก็ทั่วโลกเลยไม่ว่าอยู่ศูนย์ไหนก็ใช้ยุคแรกๆก็เป็นเสียงโทรศัพท์พอต่อมาเป็นยุคเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามาก็เป็นยุคเริ่มมีอินเทอร์เน็ตแต่อินเทอร์เน็ตสมัยนั้นเป็นอินเทอร์เน็ตที่สโลว์ช้าช้าแล้วก็ไม่ค่อยชัวเพราะเวลาถ่ายทอดจำได้ไหมว่ากำลังไฮไลท์เลยเดี๋ยวเจอพญานาคเดี๋ยวเจอยักษ์เดี๋ยวเจอไฮไลท์ขางแล้วก็ค้างแล้วก็หยุดไปเลยเป็นนาทีนาทีจำได้ว่ายุคนั้นเนี่ยก็เป็นยุคอินเทอร์เน็ตยุคแรกๆก็ยังไม่ค่อยเสถียรท้ายที่สุดคือต่อมาเนี่ยสิ่งที่แพร่หลายในยุคนั้นแล้วทำให้การดูธรรมะได้ชัดเลยก็คือยุคใครมาทันยุคจานดาวธรรมบ้างอาจารย์ดาวเทียมต่างจากอาจารย์ดาวธรรมยังไงอาจารย์ดาวเทียมนี่ก็ดูหลายช่องนะแต่ไม่รู้อาจารย์ดาวธรรมพอติดไปแล้วดูได้ยังไงช่องนี้ช่องเดียวเลยเป็นช่องธรรมะแล้วก็หลายๆคนคงจะมีประสบการณ์ของเรื่องอาจารย์ดาวธรรมสมัยนั้นไหนใครชวนที่บ้านหรือว่าคนรู้จักเป็นจารมิตรที่ขยายจานดาวธรรมในยุคนั้นบ้างสาธุยังจำได้เลยว่าหลายๆคนในยุคนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าใจวัดมาก่อนที่บ้านเขาเอาจานดาวธรรมไปติดที่เขาอยากติดเพราะว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังธรรมะพอติดไปติดมาติดมาติดใจฟังไปเรื่อยจากที่ไม่เข้าใจก็เริ่มเข้าใจธรรมะแล้วหลายๆอย่างที่ได้จากอาจารย์ดาวธรรมเนี่ยคือความเป็นจริงของชีวิตที่ได้บุญเข้าบ้านทุกวันเลยคนยุคนี้ว่าจะไปวัดทีก็ต้องรอวันหยุดแต่ถ้ามีอาจารย์ดาวธรรมคือธรรมะไปได้ทุกวันเลยสมัยนั้นใครที่มีส่วนในบุญยุคนั้นก็อนุโมทนาบุญทุกท่านนะสมัยนั้นพระอาจารย์ก็ช่วยขยายจานดาวธรรมเพราะว่าสุดยอดของธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติก็คือการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าการให้แบบนี้เนี่ยให้ข้ามชาติคือไม่ได้ให้เฉพาะชาตินี้แต่ให้
เขามีบุญติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติเลยดังนั้นนักเรียนอนุบาลทุกท่านเลยได้บุญกันเยอะทุกท่านที่ได้ให้ธรรมทานทุกท่านเลยนะถ้าเกิดคุณครูมาเนี่ยนักเรียนอนุบาลพร้อมส่งกันบ้านไหมการบ้านของนักเรียนอนุบาลมีอะไรบ้างพร้อมไหมเขาบอกว่าสมัยก่อนเวลาใจของเราเนี่ยนะบางทีก็ฟิตบางทีก็ฝ่อบางทีก็ฟูเป็นระยะระยะแต่เวลาได้ธรรมะได้มาฟังธรรมได้มาอยู่ใกล้ๆที่โรงเรียนได้ฟังธรรมะขยายไปก็รู้สึกว่าเออเรามีกำลังใจในการสร้างบารมีปลื้มใจเลยอยากให้บรรยากาศอย่างนั้นกลับมาทุกครอบครัวเลยถ้าเกิดว่าทุกครอบครัวติดจานแล้วก็จะติดใจและนักเรียนมีความในใจอะไรที่อยากจะบอกกับคุณครูไหมเดี๋ยวฝากความในใจไปถึงคุณครูนะ

สาธุเวลาเปิดโรงเรียนก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่ที่ติดใจนะเด็กๆ ก็ชอบมาโรงเรียนจำได้ว่าเมื่อก่อนเวลาโรงเรียนเลิกจะมีเด็กๆ เข้ามาคุกเข่าเหมือนเป็นอัศวินมารายงานตัวแล้วก็จะได้แต่งตั้งโดยการเอาดอกบัวแตะหัวรู้สึกวันนี้ก็จะมีเด็กประมาณวัยขนาดศูนย์น้ำใสนี่น้องอะไรนะเนี่ยเด็กหลังสุดเลยนะในวัยขนาดนี้นี่ที่มานี่โอ้กำลังจ้ำม่ำน่ารักเลยสาสมัยก่อนเนี่ยมีจารย์ดาวธรรมเนี่ยช่วยให้การขยายธรรมะไปสู่ใจได้ทั่วโลกเลยจำได้สมัยหนึ่งพี่สาวหลวงพี่ก็ไม่ได้เข้าวัดเป็นความโชคดีที่มีจารย์ดาวธรรมยุคนั้นก็ได้เอาจารย์ดาวธรรมนี่แหละไปติดให้ในตอนนั้นเนี่ยเขากำลังท้องเขาก็ดีนะอยากนั่งสมาธิก็มีบุญไม่ได้เข้าวัดวาแต่พอติดจารย์ดาวธรรมก็ได้นั่งสมาธิไปกับจารย์ดาวธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆเลยเพราะว่าเกิดเหตุตอนจะคลอดเนี่ยในที่นี้มีใครคลอดก่อนกำหนดไหมพอจะคลอดจริงๆปรากฏว่าเด็กต้องคลอดก่อนกำหนดธรรมดากำหนดที่เขาขีดเดือนนะประมาณ9ใช่ไหมแต่ถ้า7เดือนกว่าต้องผ่าแล้วผ่าออกหมอจะบอกว่าไปเข้าตู้อบ ICU แล้วโอกาสรอดก็คือ50-50ไอ้ตอนนั้นเนี่ยเขาทำยังไงเขาก็โทรมาหาพระเพราะพระน้องชายอยู่ที่วัดเนาะพี่สาวของหลวงพี่นี่เป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์พยาบาลคือเรียนก็ได้เกียรตินิยมพยาบาลก็เก่งแต่พอเกิดเหตุไม่คาดฝันกับลูกตัวเองนี่เอายังไงดีก็โชคดีที่ยุคนั้นมีธรรมะเป็นพื้นฐานที่ได้ศึกษามาในที่สุดก็โทรมาหาพระน้องชายทำยังไงดีอ้าวตอนนี้ตอนเช้ากำลังจะปล่อยปลาพอดีเลยเดี๋ยวมาปล่อยปลาเดี๋ยวปลาจะลงน้ำเอาบุญให้ด้วยนะสาธุสมัยก่อนเราก็จะมีการจัดปล่อยปลากันตลอดแล้วก็เวลาไปถวายพัตตาหารทีนี่โอ้พระเป็นพันรูปที่วัดเนี่ยถวายพัตตาหารทีก็เอาบุญให้หลานชายด้วยแล้วกันนะสาธุแล้วก็ทำบุญทุกๆบุญเราไม่ใช่หลานชาย

ตอนแรกก็ตัวเล็กๆต่อมาก็ตัวโตๆจนปัจจุบันรู้สึกจะสูงแซงคุณแม่ไปแล้วนะนะเหตุเกิดเมื่อ10กว่าปีแห่งความหลังนะตอนนั้น10กว่าปีจะเห็นว่าพอได้ศึกษาธรรมะเนี่ยนะโอ้ยมพี่สาวหลวงพี่นี่ขยันนะทุกเดือนเลยนั่งสมาธิทำบุญกันทุกเดือนแล้วก็ทำบุญตลอดต่อเนื่องเลยวันนั้นมีพระอาจารย์อยู่รูปหนึ่งที่ท่านอยู่เชียงใหม่ท่านชื่อพระอาจารย์บุญอะไรที่ดูแลล้านนาท่านชื่อพระอาจารย์บุญช่วยก็เพิ่งรู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านคิดว่าชื่อนี้เป็นยังไงมันเฉยทำไมชื่อเฉยอยากจะเปลี่ยนชื่อแต่พอต่อไปต่อมาได้บวชแล้วคิดได้เลยชื่อนี้เป็นยังไงดีเลยตามนั้นเลย

ีเลิกเล่าตั้งใจมีความกตัญญูตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมกระทั่งรู้เรื่องสำคัญเลยรู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้คือรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมดาวเทียมธรรมดาเข้าไว้ในโลกนี้ไว้ดูนะแต่ถ้าดาวธรรมเป็นดาวที่พาเราให้ปลอดภัยในสังสารวัฏข้ามภพข้ามชาติเลยในยุคนั้นนะชีวิตที่ผ่านมาโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจนมาถึงปัจจุบันก็2 4แล้วก็2คือ2 4คือ24ปี2ก็คือเดือนนี้ครบ2เดือน2 4นี่เขาเรียกว่า2ทศวรรษใช่ไหมทศวรรษหนึ่งก็12ปี2 4ก็คือ24ปีแต่ถ้า2 4ก็เป็นทศ2ทศวรรษ24ปีแล้วถ้าซ้อมๆไว้นะคุณครูอายุ82เนี่ย8คูณ2เป็นเท่าไหร่8 2เป็นเราไม่มีหัวหน้าชั้นนะเป็นรองหัวหน้าชั้นได้แปดสองเป็น46นะเพราะฉะนั้นให้อายุหนุ่มสาวถึงคราวเหมือนเทวดาที่อายุ16 18ทุกชั้นเลยอ้าวให้ทุกคนอายุน้อยในการมีความแข็งแรงไม่ใช่อายุเหลือน้อยนะเอาแบบนางวิสาขาใช่ไหมอยู่กับลูกหลานนี่ไม่รู้เลยใครเป็นยายใครเป็นแม่เพราะพิมพ์เดียวกันหมดเลยยังดูดียังดูอ่อนกว่าไปจะรู้อีกทีก็คือคนที่เอามือเท้านั่นแหละจะลุกจะนั่งนะเดี๋ยวรอดูดีๆว่าที่นี่เวลาใครลุกจะเอามือจับไม่เท้าหรือเปล่านะก็นักเรียนอนุบาลเรามีตั้งแต่เท่าไหร่อนุบาลคือ3 4ขวบก็มีเด็กๆ เขาจะมาฟังเพลงหลวงพ่อเดี๋ยวมีเพลงให้เด็กๆตอนต้นๆใช่ไหมเด็กก็จะได้ฟังกันจนกระทั่งผู้ใหญ่ก็กศน560ครัวจนกระทั่งสวก็7 8 9 10อะไรนี่ฟังโรงเรียนอนุบาลได้หมดเลยได้ทุกคนเลยดีหมดเลยนะอันนี้ซ้อมๆหน่อยว่าถ้าเป็นนักเรียนพันธุ์แท้ก็ต้องตอบได้ว่าเปิดรายการเราต้องมีรอยยิ้มแย้มทุกคนเลยถ้าถามว่ายิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังเราก็ต้องตอบว่ายิ้มกันไปทั่วโลกเหมือนบางคนตอบว่ารวยเลยนะรวยจริงไหมให้รวยทั้งโลกิยทรัพย์แล้วก็รวยอริยทรัพย์โอ้สมัยก่อนมีรอยยิ้มแล้วมีอมยิ้มอมยิ้มคือจะมีลูกอมให้ด้วยวันนี้มีไหมวันนี้มีใช่ไหมนี่อ้าวลูกอมนี้ก็ไม่ลูกอมไม่ธรรมดานะลูกอมเสกด้วยแล้วสุดว่ารสนี้จะอร่อยด้วยนะแต่พาเข้าไปฉันพรุ่งนี้แล้วกันแต่ใครอมลูกอมเองแล้วเกิดประสบการณ์เองก็จะไปขอหัวหน้าฉันจะทำมาค้าขายนะจะทำอะไรรู้สึกว่าอมนึกจิตใจผ่องใสค้าขายที่ขายทางสำเร็จพระอาจารย์ก็เจอกับตัวเหมือนกันแล้วนะแต่เอาไว้ส่วนตัวปลื้มส่วนตัวไปแล้วอมแล้วปลื้มจริงๆเลยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาเข้าโรงเรียนทุกท่านนะเวลาจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยก็ต้องมีบุญถ้าเราอธิษฐานจิตอย่างเดียวความสำเร็จก็ตั้งผังไว้แต่จะสำเร็จได้ง่ายก็ต้องมีบุญดังนั้นเวลาเราได้ยินว่าเธอจะไปกับฉันหรือเธอจะไปกับเขาไปกับฉันก็คือไปกับพระพ่อเราไปทำไมไปสร้างบุญกุศลนั่นเองเราเพราะเราเกิดมาทำไมเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีจริงๆคำขวัญนี่ไม่ใช่ธรรมดาถ้าทำพระนิพพานให้แจ้งทั้งนั่งนอนยืนเดินก็หมั่นเอาใจไว้
กับพระรัตนตรัยไปเรื่อย

เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาก็จะเข้าสู่ฌานไปสู่เบื้องต้นของประตูพระนิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวของเราจริงๆสิ่งที่ท่านเอามาสอนง่ายจริงๆลึกซึ้งนะทุกประโยคเลยที่บอกว่าอยู่ในตัวของเราจะมีทั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็รวมแล้วเป็นสติปัฏฐานถ้าใจรวมเป็นหนึ่งเห็นจำคิดรู้รวมเป็นหนึ่งเมื่อไหร่ใจหยุดนิ่งเนี่ยเป็นสมาธิเดี๋ยวก็จะรู้ว่าความมหัศจรรย์คือคนที่ทำไม่ได้เนี่ยก็คือคนตายคนรองหัวหน้าชั้นหัวหน้าชั้นต้องคอยตอบให้ได้นะคนที่ทำไม่ได้คือคนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ถามยกเว้นคนดีๆอย่างพวกเรานะยกเว้นคนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำได้อยู่นะคาถาสำเร็จจำได้ไหมแม้สาธุนักเรียนพันแท้ทุกคนเลยเราจะสำเร็จเมื่อไหร่ช้าเร็วขึ้นอยู่กับบุญเก่าแล้วก็บุญใหม่แล้วก็ความเพียรนะ7 7 7ก็คืออย่างเร็วก็ไม่เกิน7วันเหมือนพระที่ท่านผักบันไดขึ้นไปปฏิบัติ7วันสำเร็จไหมสำเร็จอยู่2องค์ที่เหลือสีไปเลยก็คือเสียชีวิตแต่ว่าเสียชีวิตไม่ได้เสียเปล่าคือเป็นภารวะปัจจัยจนมาเกิดภายหลังก็เป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมได้รวดเร็วเป็นต้นเพราะฉะนั้นสำเร็จเร็วชาตินี้ไม่ได้แต่ทำข้ามชาติก็ได้อยู่7เดือน7ปี7วันหรือพระโสดาบันก็ไม่เกิน7ชาติก็สำเร็จได้เหมือนกันเนื้อนาบุญล่ะมหาธรรมกายเจดีเป็นของโลกล่าจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราโอ้ความสำคัญของพระเจดีย์นี่ทั้งเก็บพระธาตุเก็บพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมเยอะแยะเลยนะเจดีย์ของเราเลยเป็นเจดีย์ที่ไม่ธรรมดาโอ้ตอนนี้เรามีเจดีย์ไปในหลายๆจังหวัดเลยเอาว่าถ้าได้สร้างเจดีย์นึกถึงบุญสร้างองค์พระได้ไหมสาธุก็ไปเจดีย์เรานึกถึงบุญอะไรได้บ้างเวลาเราไปเจดีย์ใครบูชาเจดีย์ประจำนึกถึงดอกไม้นึกถึงสวดธรรมจักรนึกถึงเวียนประทักษิณบางทีเราไปทำอะไรอีกบวชพระบวชเนนจุดประทีปนั่งสมาธิแล้วก็ตักบาตรบุญธรรมดาไหมแล้วยังปลื้มบุญที่เราได้สร้างองค์พระไหมโอ้ตอนนั้นยังจำได้เลยว่าใครมาทันยุคแรกๆจะรู้ว่าสร้างเจดีย์ได้ยากเลยคือต้องย่ำโคลนต้องฝ่าฟันยุคนี้ถ้าเราอยากเห็นเราก็ไปดูที่เขาสร้างเจดีย์ปัจจุบันที่เจดีย์เพื่อสันติภาพโลกคนที่สร้างวัดสร้างเจดีย์บอกว่าคิดถึงหลวงพ่อเลยว่าโอ้เริ่มจากศูนย์ก็ศูนย์จริงๆมีไม่มีอะไรอ่ะนะมีทุ่งนาฟ้าโล่งมาเริ่มจากศูนย์ก็สร้างศูนย์จนมาเป็นสร้างเจดีย์เนี่ยกว่าจะได้เนี่ยโอ้ก็มีบางท่านที่เขาเห็นจากบนฟ้ามองลงมาจากเครื่องบินนี่ทำไมสวยจังเลยอยากมาพระอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังวันนั้นก็มีฝรั่งก็เปลี่ยนชุดขาวมาเลยนะฝรั่งก็มีมารยาทนะฉันอยากจะมาดูเจดีย์ขออนุญาตไปชมหน่อยได้ไหมพระอาจารย์บอกไปเลยนะไปถูกหรือเปล่าเนี่ยเขาเห็นจากไหนเขาบอกว่าเห็นจากเครื่องบินท้องฟ้าแล้วก็ตามมาเรื่อยๆจำได้ไหมว่ายุคก่อนเมื่อ10กว่าปีก่อนก็มีนะที่กัปตันเครื่องบินเขาเห็นบนท้องฟ้าของเราเห็นอะไรเห็นเจดีย์นี่แหละแล้วเขาก็เลยอยากจะตามมาว่าเจดีย์เราเป็นยังไงอยากจะมาดูและกัปตันเครื่องบินคนนี้เขาไม่ธรรมดาเขาเป็นกัปตันสายการบินเอธิโอเปียซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูก

ปล้นถูกไฮแจ็คถูกจี้กลางอากาศมาแล้วแล้วก็รอดชีวิตมาได้นะแล้วเขาบอกว่าโอ้เหตุการณ์ตื่นเต้นครั้งนั้นนี่ก็ไม่เท่ากับตื่นเต้นที่ได้มาวัดพระธรรมกายพอเห็นเจดีย์แล้วก็มาสืบมาหาจนกระทั่งได้มาวัดได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ถึงเข้าถึงความสุขภายในแล้วก็ได้สร้างพระด้วยนะเพราะเขารู้ว่าเจดีย์นี้จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นภายในเขานั่งสมาธิแล้วก็ดีทั้งครอบครัวเลยพาครอบครัวมาเข้าวัดนั่งสมาธิอันเนี้ยนี่นะกัปตันในยุคสมัยนั้นนะก็ได้บุญกับพระเจดีย์ของเราพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะมหาเจธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราใครที่ได้เข้าโรงเรียนก็ให้ทุกท่านเลยได้บุญกันเยอะๆทุกท่านแล้วก็ได้แนวทางในการใช้ชีวิตสมัยนี้วัยรุ่นวัยที่เกิดมาภายหลังเขาบอกชีวิตเกิดมาให้ใช้ซะแล้วใช้ยังไงล่ะจะใช้ให้ดีก็ต้องใช้แบบมีวิชาวิชาคือชอช้างสองตัวเขาเรียกว่าวิชาชีวิตไม่ใช่วแหวนสระอิชอช้างสระอานั้นความรู้ปกติแต่วิชาคือความรู้แจ้งนั่นเองก็มาถึงในครั้งนี้ปัจจุบันนี้ยังมีการบ้าน10ข้อนักเรียนจำได้ไหมข้อไหนทำง่ายสุดนักเรียนทำได้อ่ะลองเล่าให้พระอาจารย์ฟังหน่อยเอาบุญไปฝากคนที่บ้านง่ายไหมยิ้มง่ายข้อไหนยากนึกหลับในโอทะเลบุญพระอาจารย์โอ้แล้วนั่งสมาธิหลับในโอทะเลบุญสบายตื่นในโอทะเลบุญในต่างหากเลยควบกันไปเลยแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ยากมีไหมรวมแล้วก็ให้รักษาใจให้ได้ตลอดเวลาซึ่งถ้าจะให้นักเรียนทำให้ได้ตลอดเวลามีป้าคนหนึ่งบอกว่าที่ทำได้ยากคือข้อขับรถทำงานเขาขับรถไม่เป็นเลยบอกข้อขับรถนี่ยากบอกโอ้ไม่ยากแล้วเนาะทำอย่างอื่นไปแล้วก็มีคาถาเพิ่มเติมคาถาเพิ่มเติมในยุคนี้ก็คือคาถาเศรษฐีเศรษฐีธรรมดาเนี่ยจะมีธรรมะคืออุปอากาสะแต่เศรษฐีเอาแบบหัวใจเลยนะหัวใจของอุปอากาสะเป็นพื้นฐานหัวใจที่เป็นเศรษฐีได้ง่ายๆเลยก็คือต้องมีมันนี่เพราะนั้นคาถาง่ายๆของการเป็นเศรษฐียุคนี้ก็คือแมนนี่มันนี่แล้วก็มานี่ไปคุยกับคุณยายอายุเกือบ90บอกคาถานี้จำได้ไหมคาถาเศรษฐียายพูดให้ฟังเขาอารมณ์ดีมากเลยมานี่มานี่มานี่จำได้อย่างเดียวมานี่เลยนะแล้วก็คาถาที่ยิ่งกว่าเศรษฐีเขาเรียกว่าคาถาทำไมส่วนเพราะเศษนิดๆใช่ไหมถ้าส่วนเต็มๆส่วนเต็มๆก็คือต้องเป็นคาถาที่มีใจเหมือนพระโพธิสัตว์ให้ได้ใจบริสุทธิ์เขาเลยเรียกว่าถ้าใครให้เราก็ให้ถ้าเขาไม่ให้ล่ะเราก็ให้ถ้าเขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้ถ้าพูดสั้นๆก็คือให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ภาษาไทยได้ญี่ปุ่นให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ก็เป็นภาษานักเรียนอนุบาลก็พอสมควรแก่เวลาในวันนี้นักเรียนอนุบาลทุกท่านเนี่ยมีนักเรียนประมาณวัยเด็กๆขนาดนี้ทุกคนหนึ่งนะเขามีฮีโร่ในดวงใจ

ฮีโร่เขาคือคุณครูไม่ใหญ่ของเรานักเรียนประมาณขนาดนี้เวลามาโรงเรียนสมัยก่อนเขาบอกว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะบวชเป็นพระครับเพราะอยากจะบวชเพราะมีหลวงพ่อเป็นต้นแบบในใจและตอนนี้หลวงพ่ออยู่ที่ไหนอยู่ในใจแล้วก็อยู่ในจออนักเรียนอนุบาลพร้อมหรือยังพร้อมแล้วให้จับหัวใจเราดีๆว่ายังอยู่ไหมให้ยิ้มด้วยหัวใจ

0: ที่รักหลวงพ่อมากที่สุดเลยตอนนี้เขาชื่อว่าตอนพระโปรแกรมเมอร์ผู้มีหัวใจนักสู
1: ้ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเรา
0: เริ่มต้นที
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำ
0: จะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะ
1: ครับ
0: Do you love me more
1: I love you หลายเยอะ
2: เชิญรับชม Battle น้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ

0: แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้ะเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: มาอย่าง
1: รอรับทุกท่าน
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ

วันนี้เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า

0: จ้านี่แหละจ้าสูตรสำเร็จในการเป็นมหาเศรษฐีหรือบรมเศรษฐีทำนี้นะจ๊ะ
1: คร
0: ับ เราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี
1: สาร
0: วยไปทุกภพทุกชาติกันจ้า
1: สาร
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาร
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาร

0: เราไปต่อกันที่จังหวัดที่ไปไม่ถึงสักทีนั่นคือจังหวัด
1: เลย
0: นี่เนาะกับผมพระสรัญกรเมธากโรประธานสองศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือจังหวัดเลยครับไหนยกมือสิจ๊ะนี
2: ่
0: โอ้โหนี่นะสูงเลยต้นไม้มึงโอ้ลอยเนี่ยค่ะสมควรอยู่เลย
2: คร
0: ับ แล้วพ่อครับถ้าให้ผมนิยามชีวิตตัวเองแบบสั้นที่สุดไหนดูที่สั้นสุดเป็นไงเนี่ยคงต้องบอกว่าผมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ถูกสมาธิเปลี่ยนชีวิตครับสั้นไหมย้อนกลับไปสมัยเรียนมหาลัยผมเรียนสายคอมพิวเตอร์วันๆอยู่กับโค้ดและหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ใครจะไปคิดครับว่าสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมคือสิ่งที่ล้ำสมัยเป็นอมตะยิ่งกว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันสันนิษฐานว่านั่นคือเสียง
2: สมาธิ
0: โอ้โหสุดยอดเลยนั่นคือเสียง
2: ร้องพ่อเสียงนั้นนั่งสมาธิของหลวงพ่อ
0: นี่แอบดูนะ
2: สันนิษฐานคร
0: ับ นั่นคือเสียงของหลวงพ่อนั่นเอง
2: สา
0: ที่ดาวมาจากโทรศัพท์บ้านครับเพราะยุคแรกดินสีสมัยนั้นถ่ายทอดสดผ่านทางโทรศัพท์ครับ
2: ใช
0: ่โต๊ะคอมพิวเตอร์ของผมก็เผอิญอยู่ข้างโทรศัพท์พอดีทุกครั้งที่โยมแม่เปิดฟังธรรมะของหลวงพ่อผมเลยปล่อยได้ฟังไปด้วยฟังไปก็ทำการบ้านไปฟังไปเขียนโปรแกรมไปฟังแบบไม่ตั้งใจบ้างฟังแบบงงๆบ้างแต่ไม่รู้ตัวเลยว่าธรรมะของหลวงพ่อกำลังค่อยๆดาวน์โหลดลงกลางใจทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งวันหนึ่งผมเขียนโปรแกรมไม่ผ่านฮะทำไมเป็นงั้นน่ะ
2: เป็นเหตุ
0: ฮะเป็นไงคิดไม่ออกมันต้องออกจากความคิดทำจิตให้สงบเดี๋ยวก็คิดออกวันนี้ผมเขียนโปรแกรมไม่ทันคิดเท่าไหร่คิดไม่ออกเลยพักสายตาหลับตานั่งสมาธิแบบที่หลวงพ่อสอนนั่งดีมากจนกระทั่งเผลอหลับไปโอ้ดีเน
2: า
0: ะ
2: ห
0: ลับแล้วฝันด้วย
2: โอ้
0: นี่จ้ะฝันเห็นตัวเองกำลังเขียนโค้ดต
2: ่
0: อพอตื่นมาก็ลองพิมพ์ตามที่เห็นในฝันโอ้โหที่ทางลัดเลยเนาะโอ้เล่นเล่นฉลาดนะโอ้โหปรากฏว่าโปรแกรมรันผ่านจริงๆครับวันนั้นผมก็ค้นพบว่าสมาธิไม่ได้ทำให้ชีวิตช้าลงแต่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเมื่ออายุ22ปีผมตั้งใจบวชเพียง2เดือนเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่แต่ช่วงท้ายโครงการได้ฟังมโนปฏิทางหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อวินาทีนั้นคำถามที่ค้างคาใจมาตลอดชีวิตว่าเกิดมาทำไมก็มีคำตอบและเป็นคำตอบที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าชีวิตของตัวเองเพราะท่านไม่ได้ชวนเราไปคนเดียวแต่ชวนสรรพสัตว์ทั้งหลายไปถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยกันกระผมจึงตัดสินใจเปลี่ยนจากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

0: มาเขียนโปรแกรมชีวิตตัวเองใหม่ทั้งหมด
1: สาธุ
0: และฝากชีวิตไว้กับงานพระศาสนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: สาธ
0: ุนี่จ้ะนี่เนาะโอ้ไปเรียนจบปีสี่ผมยังขอกราบลาโยมแม่ไปไหนอ่ะ
1: มาบวช
0: เพื่อออกบวชครับนี่ไหนไหนองค์ไหนจ้ะองค์นี้จ้ะสาธุจ้ะโอ้แล้วพ่อครับชีวิตพระหนุ่มพรรษาน้อยในวันนั้นถ้ามีเวลาหยุดหายใจเลยครับถูกต้องจ้ะต้องหายใจตลอดอ๋อถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่นี่เนาะหยุดหายใจไม่ได้นะจะแต่งงานรวมพลังเด็กดีวีสตาร์งานบวชพระแสนรูปงานบวชสำเนรล้านรูปงานอบรมเยาวชนงานสร้างคนงานสร้างพระงานสร้างสันติภาพโอ้กี่งานกันไปแล้วโดยเฉพาะโครงการวีซ่าในยุคบุกเบิกผมได้รับหน้าที่เป็นเลขาโครงการต้องประสานงานทั้งประเทศพัฒนาระบบข้อมูลคิดระบบลงทะเบียนเด็กนับแสนคนโอ้ก็ไม่ธรรมดานะและระบบรถบัสทั่วประเทศเหนื่อยจนเคยเผลอลำพึงว่าไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้หัวหน้าชั้นแล้วเขาเหลือหายนี่แล้วท่านเผลอลำพึงอย่างนี้จ้ะนั่งเฉยๆยังเหนื่อยเลยครับไม่มีอะไรหายแต่ยังไงผมก็ปลื้มในบุญเสมอนะครับ

แต่แล้ววันหนึ่งพระครูสมุทรานินปุญญนันโนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเรียกประชุมผมคิดว่าจะเรียกมาอนุโมทนาบุญแต่กับประกาศว่าหลวงพ่อมีดำริไอ้รวมพลังอีกครั้งเพิ่มจาก 200,000 คนเป็น 500,000 คนวินาทีนั้นลูกสตันไป10วินาทีเต็มๆอึ้งไปเลยเนาะงาน 200,000 คนยังไม่ทันจัดแล้ว 500,000 คนมาแล้วนี่เนาะสตันเลยแต่แปลกนะครับความเหนื่อยมันหายไปทันทีเนี่ยถึงต้องพูดตัวเลขเนี่ยจะได้หายเหนื่อยพระหลวงพ่อขยายใจลูกไปอยู่ที่เป้าหมายใหม่เรียบร้อยแล้วและลูกก็ได้เรียนรู้ว่าเมื่อใจใหญ่กว่าอุปสรรคอุปสรรคเล็กลงเองอุปสรรคแปลว่าใกล้สวรรค์นะใช่ไหมจ๊ะนี่จ้ะรับบนบริการการโครงการวีซ่าในยุคแรกทำได้ประสานงานข้อมูลพัฒนาโปรแกรมแท็กเอกสารสื่อการสอนคิดระบบลงทะเบียนครับทำทุกอย่างเลยเนาะ

0: เขาบอกว่าหลวงพ่อเมตตาธรรมะและกำลังใจแก่ลูกๆทีมงานฟื้นฟูศีลสามโลกเด็กดีวิสาเดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดูคุณโคกนะว่าเขาอยู่ตรงไหนนี่นะ
1: กับโปรกัน
0: เขาอยู่ที่เดิม
1: ตำแหน่งเดิมตำแหน่ง
0: เพราะผ่านช่วงรวมพลังเยาวชนก็สุขสู่ยุบบวชพระแสนรูปผมก็ได้เลือกมาลงพื้นที่จังหวัดเลยนี่นะทำไมชื่อเลยนะไม่ชื่อรวยทั้งหมดเลยตั้งแต่ปี253จัดบวชพระบวชสามเณรบวชบาสิกาแก้วตามดำริของหลวงพ่อทุกโครงการเลยครับเจ้าหมายหมายขอใช้พื้นที่ของเครือข่ายบดีท่านหนึ่งชั่วคราวถึงปี2559ข่ายบดีท่านก็ไม่สะดวกให้เราใช้พื้นที่อีกต่อไปเพราะว่าที่ทุกอย่างมืดมนก็มีผู้นำบุญท่านหนึ่งเดินมาถามว่ามีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งแค่24ไร่จะเอาไหม
1: เอา
0: เอาไหมคำถามท่านๆนั้นกลับกลายเป็นประตูบานใหม่ที่เปิดทางให้ความฝันของลูกๆมึงเลยเดินต่อได้อีกครั้งครับจากที่ดินผืนนั้นจริงถือกำเนิดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้มเมืองเลยขึ้นมาโอ้ดีจังดีจังนี่จ้ะผู้นำบุญผู้ใจบุญชื่อกรมิตรประจงพรสิงห์บำรุงถวายที่ดินจำนวน24ไร่เพื่อสร้างศูนย์วิทยาธรรมแก้วเมืองเลย

0: ธุจ้าสาธุสาธุโอ้ไปรวยเยอะๆนะจ้า
1: สาธุ
0: จะได้มาถวายเยอะ
1: ๆสาธ
0: ุแล้วพ่อครับผมต้องเริ่มต้นมากับชีวิตกลางป่ายางไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าไม่มีความพร้อมใดๆแต่ผมกลับรู้สึกว่านี่แหละของจริงเพราะเป็นการเริ่มต้นจากศูนย
1: ์
0: นี่ของจริ
1: ง
0: ศูนย์ของจริงแบบที่หลวงพ่อเคยสอนเลยครับนี่แหละแล้ววันนี้จากศูนย์เล็กๆกลางป่ายางนี่เนาะได้เติบโตเป็นบ้านของผู้แสวงหาความสุขภายในเป็นศูนย์รวมใจของคณะสงฆ์

0: หน่วยงานราชการและชุมชนทั้งจังหวัดและเป็นแผ่นดินธรรมที่งอกงามขึ้นกลางขุนเขาโอ้โหนี่เนอะมาขอใช้ไม่ใช่มาขอยกให้เริ่มต้นจากศูนย์ทุ่งยางฟ้าโล่งไม่ใช่ทุ่งยางฟ้าโล่งนะ
1: ท
0: ุ่งยางฟ้าโล่
1: ง
0: และสาราสารพัดนึกนี่จ้ะโอ้โหหลังคาจากครับ นี่สุดยอดจริงๆเลยนี่จ้ะเริ่มต้นก่อร่างสร้างศูนย์เนาะแก้วเมืองเลยพร้อมสนองงานตามหนึ่งหลวงพ่อในทุกโครง

ธุเจ้าแล้วพ่อครับมาศูนย์แก้มึงเรือจะถือกำเนิดขึ้นในช่วง10ปีแล้วลูกก็ได้น้อมนำคำสอนหลวงพ่อมาใช้พัฒนาศูนย์และขยายงานศาสนามาโดยตลอดทั้งงานบวชพระบวชสามเณรวัชิกาแก้วสวดธรรมจักรธรรมญาตราสัมมนาผู้นำบุญสัมมนาคณะสงฆ์จนทำให้ลูกๆแก้เมืองเลยได้ลงพื้นที่ประสานงานแทบทุกวงการในความอ่อนน้อมและจริงใจจะได้รับการยอมรับของคณะสงฆ์สารศึกษาและชุมชนในวงกว้างปัจจุบันมีโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆส่งนักเรียนและบุคลากรมาอบรมตลอดทั้งปีเลยปีละกว่า30-40รุ่นโอ้โหอบรมกันยังไงเนาะรุ่นละวันแล้วรุ่นละสามวันรุ่นละสามวันอ๋อเรียกได้ว่าจองกันเต็มข้ามปีเลยทีเดียวครับขณะที่ชุมชนรอบศูนย์ก็เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดช่วยกันดูแลทุกงานบุญด้วยความปลื้มใจจนเกิดเป็นเครือข่ายคนดีที่เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงครับโอ้ดีจังเลยดีมากจ้ะดีมากจ้ะนิชาศูนย์ไม่ได้มาทำแก้เมืองเลยเผยแผ่ธรรมะผ่านเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนจังหวัดเลย

nhiều lời nữa. Ni cha. Dạ thưa cha. Và cả เมื่อกระผมได้ช่วยกันบุกเบิกสู่มิติปฏิธรรมแก้มึงเลยจนผลิดอกออกผลที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วทางพระยาคงแรงเห็นแววในตัวผมมาแล้วมาแล้วเมื่อปี2567จึงได้ส่งให้ผมไปช่วยดูแลพัฒนาสู่มิติปฏิธรรมแก้ผู้เรือจังหวัดเลยต่อครับขอมอบเรื่องนี้ไปรับโปรแกรมเมอร์ผู้มีหัวใจนักสู้จ้า

0: พ่อครับทุกโอกาสทุกความสุขและทุกเรื่องราวดีๆในชีวิตล้วนเติบโตจากความเมตตาหลวงพ่อทั้งสิ้น
1: สา
0: ธุ Thank you แม้ตัวผมจะอยู่ไกลแต่หัวใจไม่เคยห่าง
1: ว้า
0: ผมจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อ

0: พ่อครับครับผมรักหลวงพ่อมากสุดในหัวใจไม่อาจมีใครมาแทนได้เลยครับ
1: โอ้โห

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจับ LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาสีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาสีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดพาวนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมศกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
2: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนเป็นแฝดกันแต่อุปนิสัยต่างกัน
3: ลูกชายฝาแฝดของลูกมีอุปนิสัยแตกต่างกันมากตอนเด็กๆเขาจะสนิทกันรักกันแต่พอโตขึ้นเขาจะทะเลาะกันมากขึ้นซึ่งลูกรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเป็นอย่างมากเพราะตัวลูกเองก็รักเขามากเหมือนกันทั้งสองคนไม่คิดจะไปเปรียบเทียบอะไรให้ลูกรู้สึกเป็นปมได้ใดๆเลยแต่คนเอ่อนะสิที่ไม่ใช่พ่อแม่มักจะพูดเปรียบเทียบระหว่างเขาทั้งสองว่าแฝดคนน้องดีกว่าแฝดคนพี่ในหลายๆด้านจึงเป็นเหตุให้ปัจจุบันนี้แฝดคนพี่มีนิสัยค่อนข้างก้าวร้าวจะอารมณ์ไม่ค่อยพูดและสิ่งที่ต่างกันของลูกทั้งสองคนนี้คือแฝดคนน้องจะมีอัธยาศัยชอบทำบุญมากกว่าแฝดคนพี่ค่ะคำถามทำไมลูกชายฝาแฝดของลูกจึงได้มาเกิดเป็นฝาแฝดกันแต่มีอุปนิสัยต่างกันและกรรมใดที่ทำให้แฝดคนโตโดนเปรียบเทียบกับน้องชายให้รู้สึกเป็นปมด้อยและน้อยใจอยู่เสมอซึ่งลูกก็รักเขามากเหมือนกันทั้งสองคนลูกควรจะแก้ไขหรือแนะนำเขาอย่างไรดีคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าลูกชายจะเกิดมาเป็นฝาแฝดกันและมีอุปนิสัย

ายต่างกันเพราะในอดีตลูกทั้งสองคนได้เกิดเป็นลูกของลูกนั่นแหละมีความรักแม่มากแม่ชอบชวนทั้งคู่ทำบุญเสมอจนกระทั่งแม่ใกล้ตายทั้งคู่ได้อธิษฐานขอไปเกิดเป็นลูกชายอีกแฟนคนพี่เวลาทำบุญมักจะหงุดหงิดง่ายส่วนแฟนคนน้องใจจะผ่องใสอัธยาศัยนี้จึงติดข้ามชาติมาอีกทั้งปัจจุบันนี้ก็เป็นไปตามวัยของเด็กด้วยดังนั้นให้บอกผู้หลักผู้ใหญ่หรือสมาชิกในบ้านทุกคนจะได้เอาแฝดทั้งสองไปเปรียบเทียบกันจะทำให้แฝดผู้พี่เกิดอาการน้อยใจให้มันชื่นชมแฝดผู้พี่บ่อยๆแล้วอาการเหล่านี้ก็จะหายไปเองจ้า

ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจับ LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาสีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาสีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี0204-7699-1235 สุขโขปุญญัสสะอุจจย

0: การสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ

ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดภาวนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน

องค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญของเราใครเอาไปไม่ได้ในเมื่อเราตั้งใจจะเอาบุญแล้วลองถามตัวเองอีกว่าทำอย่างไรจึงจะได้บุญเต็มที่เต็มส่วนเต็มกำลังที่เราจะได้รับทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดที่มีอยู่ลงไปในงานนั้นๆใช้ปัญญาสอดส่องว่าจะอุดรูรั่วได้ที่ไหนทำอย่างไรงานจึงจะออกมาได้ดีที่สุดไม่มีข้อบกพร่อง

0: หาข้อตำหนิไม่ได้คิดพิจารณาตลอดเวลาเอาใจจ่ออยู่กับงานทุ่มเทไปเถอะความดีก็ปรากฏขึ้นบุญที่เกิดก็มากขึ้นเมื่อมอบหมายงานให้ลูกๆทำแล้วลูกทำได้สำเร็จตามประสงค์บุญที่เกิดขึ้นนั้นมากมายมหาศาลในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะวัดพระธรรมกายจัดพิธีตัดปลอยผมและปลงผมธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติหรือไอดอปรุ่นที่21เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาศึกษาธรรมะและขยายงานพระพุทธศาสนาไปสู่ระดับสากลค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติโดยทางวัดได้จัดพิธีตัดปลอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทนานาชาติหรือไอดอปรุ่นที่21ณบริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้โถงช้างเอราวัณโดยมีคณะเจ้าภาพสาธุชนรวมถึงผู้ปกครองทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างเนืองแน่นซึ่งในครั้งนี้มีธรรมทายาทเข้าร่วมอบรมจำนวน29ท่านจากประเทศจีนมาเลเซียสิงคโปร์และไต้หวันซึ่งทุกท่านล้วนมีความตั้งใจจริงที่จะเข้ามาศึกษาและปฏิบัติตนตามหลักพุทธวิธีโดยเมื่อธรรมทายาทได้แปลแถวเข้าพื้นที่แล้วคณะเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนได้ร่วมกันตัดปลอยผมให้แก่ธรรมทายาทที่อยู่ในชุดขาวบริสุทธิ์ซึ่งบรรยากาศอบอวลไปด้วยน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มใจของญาติมิตรที่ได้เห็นบุตรหลานและผู้มีจิตศรัทธาละทิ้งความสุขทั้งโลกก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสโดยตลอดระยะเวลาของการอบรมธรรมทายาทนานาชาติจะได้รับการฝึกฝนตนเองตามพุทธวิธีผ่านกระบวนการเรียนรู้สวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยมีการจัดหลักสูตรอบรมเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อให้ธรรมทายาทเข้าใจในหลักคำสอนอย่างลึกซึ้งหลังจากนั้นพระอาจารย์ได้แปรแถวเพื่อปลงผมให้แก่ธรรมทายาทเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาและอุปสมบทเปลี่ยนจากเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเดินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งโครงการไอดอปนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติจากทั่วโลกที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เข้ามาศึกษาธรรมะฝึกฝนตนเองเพื่อร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นเนื้อนาบุญแผ่ขยายสันติสุขและพระพุทธศาสนาไปยังประเทศบ้านเกิดของตนเองต่อไปค่ะ
1: ในครั้งนี้ก็มีชาวจีนนะจำนวน29คนก็มีจากประเทศจีนสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันนะซึ่งทุกคนเนี่ยได้ข่าวจากการที่จากอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็จากเพื่อนๆญาติๆแนะนำมาซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีความตั้งใจที่จะมาศึกษาธรรมะในประเทศของเขาเนี่ยความจริงก็มีนะฮะแต่บางทีการที่จะเข้าถึงแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาศึกษาและได้มาบวชเนี่ยอาจจะมีน้อยก็เลยสนใจที่จะมาที่ประเทศไทยโดยเฉพาะที่วัดพระธรรมกายซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากเลยนะฮะภายใน1เดือนเนี่ยก็แบ่งเป็น4ส่วนสัปดาห์แรกนี่ก็จะเป็นในการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธนะไม่ว่าจะเป็นซักตักพับเก็บนะปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็การกราบนะการไหว้นะการที่อาจจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะแล้วก็เตรียมตัวที่จะบวชนะสัปดาห์ที่2เนี่ยก็คือเป็นฝึกท่องคําขันธ์นาคแล้วก็เตรียมตัวบวชนะเตรียมตัวเป็นพระภิกษุที่ดีแล้วก็สัปดาห์ที่3เนี่ยก็คือเตรียมตัวขึ้นไปที่เชียงใหม่แล้วก็ปฏิบัติ

0: ทำที่นั่น2สัปดาห์แล้วลงมาก็ลาสิกขาซึ่งเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้เนี่ยก็คือให้เขาได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิที่ถูกต้องปลูกฝังให้เขามีสัมมาทิฏฐินะเอาไปเผยแผ่แล้วก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคนแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับครอบครัวแล้วก็คนในสังคมเขาด้วย
1: ที่ธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีงานบุญบูชาข้าวพระประจำเดือนกรกฎาคมพร้อมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนารุ่นที่22ค่ะบรรยากาศงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนณธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่เต็มไปด้วยสาธุชนในพื้นที่ภาคเหนือที่พร้อมใจกันสวมชุดขาวเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ประจำเดือนกรกฎาคมกันอย่างเนืองแน่นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดทันรบโชติวังโสประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนจะได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในวันอาทิตย์ต้นเดือนจากนั้นเป็นพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำต้นเดือนโดยทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารคาวหวานอันประณีตจัดวางณศูนย์กลางพิธีสภาธรรมกายล้านนาซึ่งได้ร่วมบูชาข้าวพระไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัด

างเป็นประธานทอดผ้าป่านำโดยคุณกล้าตะวันและนายแพทย์พานุเมศศรีสว่างได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายผ้าไตรจีวรนำกล่าวโดยนายแพทย์วัชระและแพทย์

0: ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาที่จะจัดบวชอยู่จำพรรษาตลอด3เดือนณทุดงคสถานล้านนาและได้ร่วมทำบุญทุกบุญกับทุดงคสถานล้านนาทั้งค่าน้ำค่าไฟสถานที่ภัตตาหารเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายค่ะและในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาอนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่มาร่วมงานบุญใหญ่ในวันนี้ทั้งบุญบูชาข้าวพระและทอดผ้าป่ารวมทั้งบุญต่างๆทุกงานบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้เพราะแรงศรัทธาและแรงสนับสนุนจากทุกท่านจึงทำให้งานขยายได้กว้างออกไปสู่ใจชาวล้านนาและชาวโลกเพื่อที่จะได้พบสันติสุขที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่งภายในนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แจ้งข่าวงานบุญที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ทั้งบวชพระงานบุญล้านนาพิธีทอดผ้าป่าสร้างถาวรวัตถุและให้ทุกท่านได้เตรียมกายวาจาใจมาร่วมหล่อเทียนในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ค่ะด้านโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสาธุชนผู้สอบผ่านธรรมศึกษาตรีโทเอกเพื่อเป็นกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ศาสนทายาทรวมถึงพุทธบริษัท4ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสุวิทย์ธรรมิกมุนิปรียนธรรม9ประโยคนาคหลวงด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ส่วนพระมหาอำนาจอิสระชโยผู้แทนคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานต่อประธานสงฆ์ก่อนที่พระมหาวิทยาจิตตชโยปรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เลขานุการเจ้าสำนักศาสนศึกษาจะได้นำคณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นประธานสงฆ์ได้มอบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสาธุชนผู้สอบผ่านธรรมศึกษาตรีโทเอกซึ่งในปีการศึกษา2568ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายส่งพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมสอบนักธรรมชั้นเอกจำนวน224รูปสอบผ่าน168รูปโดยแบ่งเป็นพระภิกษุ76รูปและสามเณร92รูปส่วนธรรมศึกษามีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น123ท่านแบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นเอก26ท่านธรรมศึกษาโท42ท่านและธรรมศึกษาตรี44ท่านซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่ศาสนทายาทรวมถึงพุทธบริษัท4ที่มีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเพื่อทรงจำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำไปปฏิบัติและเผยแผ่ได้อย่างถูกต้องซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนอกจากนี้ประธานสงฆ์ยังได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้ทางธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยกันทำหน้าที่กัลยาณมิตรแผ่ขยายความดีงามสู่สังคมต่อไปค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศิลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่าง

0: พัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
1: ้คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับศูนย์ต่างประเทศกันบ้างนะคะที่วัดพุทธนอตไรเวสฟาเรนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นพร้อมใจกันสวมชุดขาวเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเบิกบานใจค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชน2ท่านคือกัลยาณมิตรวอล์ฟกังโครเปอร์และกัลยาณมิตรปาลิตาโรเนอร์เป็นผู้แทนกดปุ่มเปิดไฟสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่า

ถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสร้างบารมียังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปค่ะเช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติค่ะโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาพระประธานบูชาพระบรมสารีริกธาตุและบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมและภัตตาหารอันประณีตเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระราชภาวนาวชิระวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายย่าปรับปรุงลานธรรมบูชาพระประธานโดยมีกัลยาณมิตรพรกัลยาณมิตรลินดาปรีดานนท์และกัลยาณมิตรปานจิตปกป้องเกียรติเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้น้อมถวายปัจจัยร่วมบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ส่วนในช่วงท้ายประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวสารงานบุญ3บิ๊กบุญเพื่อให้สาธุชนได้รับทราบประกอบด้วยบุญซื้อดินถมที่สถาปนาอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีโปรยรัตนชาติมหามงคลและพิธีเจริญพุทธมนต์ซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมและพิธีพัทธสีมาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียซึ่งจะจัดในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2571ทั้งยังได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสั่งสมบารมีในต่างแดนพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี2569โดยมีผู้ปกครองคณะญาติมิตรและสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างอบอุ่นค่ะภายในงานเริ่มด้วยพิธีเวียนประทักษิณรอบองค์พระประธานอย่างสง่างามและเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวันทาพระประธานเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระรัตนตรัยจากนั้นเหล่ายุวธรรมทายาทในชุดขาวได้ร่วมกันแปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีขอขมาและรับผ้าไตรจากผู้ปกครองซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มปิติของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้เห็นบุตรหลานก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสก่อนที่นาคยุวธรรมทายาทจะได้ประกอบพิธีบรรพชาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเล่เป็นพระอุปชาได้คล้องอังสะให้กับนาคยุวธรรมทายาททั้งอย่างได้ให้ศีลและให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในเพศสมณะและปิดท้ายด้วยความปีติเบิกบานใจเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่สามเณรใหม่ผู้ที่จะมาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและอิ่มบุญกันทั่วหน้าซึ่งการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ฝึกฝนระเบียบวินัยการเจริญสมาธิ

าธิและการดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรมอันเป็นการวางรากฐานที่ดีให้แก่ชีวิตพร้อมทั้งสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปค่ะด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นในคืนวันเพ็ญหรือ Full Moon Meditation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้มาค้นพบสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและร่มรื่นค่ะสำหรับการจัดกิจกรรม Full Moon Meditation ในครั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้จัดกิจกรรมพร้อมกับวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกาทุกวัดเพื่อให้ชาวท้องถิ่นมานั่งสมาธิพร้อมกันโดยกัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกและกัลยาณมิตรสราวีนอินทกนกได้ให้การต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเองจากนั้นเข้าสู่ช่วงปฏิบัติธรรมผ่านระบบซูมโดยมีพระอาจารย์แจ็คกี้ศีละสังวโรได้แนะนำหลักการเจริญภาวนาโดยเน้นกายสบายใจสบายพร้อมน้อมนำโอวาทของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารที่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จมาเป็นแนวทางในการฝึกใจให้สงบในค่ำคืนแห่งแสงจันทร์นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจุดประทีปรวมใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายและได้นำทุกท่านเข้าสู่การปฏิบัติสมาธิพร้อมแผ่เมตตาและส่งต่อความปรารถนาดีไปสู่มวลมนุษยชาติเพื่อเป็นแสงแห่งความดีงามขยายวงกว้างออกไปสู่ชาวโลกภายหลังจบการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่วัดและผ่านระบบออนไลน์ได้พูดคุยซักถามข้อสงสัยและให้คำแนะนำในการปรับใจเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการฝึกสมาธินอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมะเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำสมาธิในการลดความเครียดพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้พูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกผ่อนคลายมีจิตใจที่เบิกบานและตั้งใจจะนำสมาธิกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่4จังหวัดน่านอันดับที่5จังหวัดบึงกาฬอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง13อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง10และอันดับที่10แก้วภูธร1ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbiteworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569

ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272ค่ะหรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสักกรรมมุนาโหติพลูปปัตติความอุบัติแห่งผลเกิดขึ้นด้วยการกระทำของตนสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์

ทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้าการดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์การดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

สุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอนุมัยยังพุทธัสสะภะคะวันโตอุปปาทานคณะมกะระังกะโร

ตะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเรื่องทุกท่าน ผู้มีจิตเลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกาย

ณเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ด้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ประมาณด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุด มงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้นดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าควักกันสดๆตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในจักรพรรดิบุคคลใดสามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่มีความกว้างใหญ่มากขนาดหนึ่งจักรวาลด้วยแขนทั้งสองข้างของตนบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถเดินข้ามทะเลเพลิงที่มีแต่ฐานแดงอันร้อนระอุมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลด้วยขาทั้งสองข้างของตนบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถเดินทะลุกอภัยที่หนาแน่นเต็มไปด้วยเถาวัลย์พันเกี่ยวและหนามันแหลมคมมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารในเป็นทุกข์คือน้ำตาต้องหลั่งไหลมาดีมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณา

มุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่ข้องไม่กังวลไม่อาลัยไม่เยื่อใยในบุคคลสัตว์สิ่งของด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดารณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชา3วิชา8จารณะ15สุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระอัญญานั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรืองคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระอนุรุทธาเถระครั้งนั้นก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุเมธผู้เป็นเช่นบุรุษของโลกผู้เป็นนรผู้องอาจผู้เป็นนายกของโลกเสด็จออกเร้นอยู่จึงได้เข้าไปเฝ้าพระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกนั้น แล้วได้ประคองอัญชลีทูลอ้อนวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดว่าข้าแต่พระมหาวีรเจ้า ผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลกเป็นนาราภูมิองค์อาจจงอนุเคราะห์เถิด ข้าพระองค์ขอถวายประทีปแก่พระองค์ผู้เข้าฌานอยู่ณควงไม้พระสยามภูผู้เป็นนักปราชญ์ผู้ประเสริฐพระองค์นั้นทรงรับคำแล้วจึงห้อยไว้ที่ต้นไม้ประกอบยนต์ในการนั้นได้ถวายไส้ตะเกียง 1,000 แก่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกประทีปได้ลุกโพงอยู่ตลอด7วันและดับไปเองด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นด้วยการตั้งเจตนาไว้ดีแล้วร่างกายมนุษย์ไปแล้วเข้าถึงวิมานเข้าถึงความเป็นเทวดาวิมานอันกุศลอันบุญเนรมิตไว้ดีแล้วย่อมรุ่งโรจน์โดยรอบ

นี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ28ครั้งขณะนั้นมองเห็นได้ตลอดโยชน์หนึ่งโดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืนโยชน์ก็16กิโลทั้งกลางวันและกลางคืนในการนั้นก็ย่อมไพโรจไปทั่วโยชน์หนึ่งโดยรอบสว่างถวายครอบงำเทวดาทั้งปวงนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปได้เป็นจอมเทวดาครองราชสมบัติอยู่ในเทวโลก30กับเอาใหม่อีกรอบนะ30กับใครๆดูหมิ่นไม่ได้นี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปได้บรรลุทิพยจักษุในพระพุทธศาสนาย่อมมองเห็นตลอดพันโลกธาตุด้วยญาณพันจักรวาลเป็นคนยืนอยู่บนตึกสูงๆมองเห็นวงล้อพันวงนี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธเสด็จอุบัติใน30,000กับที่แล้วเขาได้มีจิตผ่องใสได้ถวายดวงประทีปนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานเริ่มด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาให้เวลาเพียงนิดอานิสงส์บิดอรดูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธุมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธุมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาอาจารย์ขนนกยูงพระมหาโสภณสุภโลมและสุวรรณกิติรัตโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระอนุชัยอนันตชโยพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระภิกษุรุ่น16ปฐมสมโภช

พระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวัจเจประสิทธิ์ปิยพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วทางโลกร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายอิบารังคิวัดพระธรรมกายเมเบิร์นกัลยาณมิตรอนันต์อัศวะโพคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจารย์ใจมนกัลยาณมิตรสองพัทรานสิโรสุภสิทธิ์มโนทิพย์นัทดราพันจักรวันธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตเอมิสุรีพรชยาสุจรัตแลงครอบครัวโตกะรัญญเสนกัลยาณมิตรสุริยะสุริสาสาธารณจงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒน์ธนาพรการตาพลปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสี่ยงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกัลยาณมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์อริพงษ์พันธนันธนาวิสุทธิ์แก่มิตรจัญญาวรุธวริษาเพชรลาบิลัตแก่มิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงดันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่มแจ้ง

กมิตรบรรดูวรรณพรครอบควรไตรเนตรกมิตรสุวรรณาธุวัตราธุรชัยตันตินิรามัยที่มัจจันบรมจักรพรรดิสมบัติจินใดไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาตันแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักสินขันกมิตรมงคลลาวันจิรามพัฒนากุลแรงครอบครัวกฤตรันพันประภาปริมัจจยาแม่สัจจิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกฤตสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลยิมิประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากฤตสุวภีพงสุวรรณยิมิศรีวนาลาหานติรานนท์กฤตปิยนันบุญสูงสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกคณะกฤตศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีครอบครัววรัญจัญญาวงศ์ ครอบครัวเตชะวรศิลป์สกุลกมิตรเดชฤทธิ์เอนจิเนียริ่งครอบครัวไฮแนนกมิตรพันนีครอบครัวจันบางกมิตรเอกลักษณ์กิจดุสิตพงกมิตรยิวเชียนหัวกมิตรจตุพันตั้งสะสมมงกมิตรชาตรีมณิกาบุญสูงกมิตรถาวรทันใจกมิตรปวนวีระประสิทธิ์กมิตรวีระวันวโรรสกมิตรสุธีเอี่ยมศรีพันกฤตสุนทรสายันจำเนียนศรีอุดมพงศ์กฤตสุเทพกิมหลวงวัฒนิพงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกฤตมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรือ

0: กิเนด้วยบุญกุศล
1: ที
0: ่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มาตามระล
0: ึ
1: กถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: อันนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วน
1: คุ
0: ณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุน
0: ี
1: พระ
0: ภูมิลามานน้อมน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย
1: ค
0: ุ
1: ณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย
0: ์ฐานะมหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข
0: ้
1: าถ
0: ึ
1: งพระธรรมกาย
0: ที่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ทั้
0: งทางโลกและทางธรรม
1: ส
0: มบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถ
0: ึงพร้อมด้วย

0: ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวย
1: ม
0: ีญาณทัศนะกว้างไกล
1: ม
0: ีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งม
0: ัง
1: สะจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ท
0: ิ
1: พยจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ป
0: ั
1: ญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ส
0: ัมมันต
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: และ
0: ธรร
1: ม
0: จัก ษุ
1: ได้ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งร
0: ู
1: ปสมบ
0: ั
1: ติ ได
0: ้
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: ง
0: ทรั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ได
0: ้
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ
0: ได
1: ้
0: ที ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่ง
0: ล
1: าภยศส
0: ร
1: ร
0: เสริญสุข
1: มรรคผลน
0: ิ
1: พพาน
0: ม
1: ี
0: สมบ
1: ั
0: ติมหาศาล
1: เอาไว
0: ้
1: ใช
0: ้
1: สร
0: ้
1: างบารม
0: ี
1: ได
0: ้
1: สร
0: ้
1: างบารม
0: ี
1: ต่อเน
0: ื่
1: องทุ
0: ก
1: วิน
0: าท
1: ี
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ถอนถอย
1: ว
0: ัน คื
1: นล่
0: วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้
1: บ
0: ริ
1: สุทธ
0: ิ
1: ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: ว
0: ัน
1: ค
0: ื
1: นล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให
0: ้
1: พระธรรมกายภายใน
0: สว
1: ่
0: างสว
1: ั
0: ย
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ว
1: ัน คื
0: นล
1: ่
0: วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให
1: ้
0: ได
1: ้
0: สร้างบารม
1: ี
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: ถ
0: ึ
1: ง
0: ครา
1: วละโล
0: ก
1: ขอให
0: ้
1: บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ท
1: ิ
0: พย
1: ัง
0: กาย
1: ที่
0: ร
1: ุ่
0: งโรจน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ย
1: ด
0: ้
1: วยสห
0: ั
1: ตเร
0: ื
1: องส
0: ี
1: ให้ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: สิตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษเขต
0: เรือ
1: ม
0: า
1: โพธ
0: ิ
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: ผู
0: ้
1: ม
0: ุ
1: ่ง
0: ไ
1: ปส
0: ู่
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งธรรม
0: ขอความปรารถน
1: า
0: ของข
1: ้
0: าพเจ
1: ้
0: าท
1: ั้
0: งปวงน
1: ี
0: ้
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จ
1: งเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: ด้วยอน
0: ุ
1: ภาพแห่งพระธรรมก
0: าย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุก
1: พระ
0: อง
1: ค
0: ์
1: ด้วยอน
0: ุ
1: ภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้บรมาจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเทินสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอา

เอมิพุทโธเมนันโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนันโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนันโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันกราบกราบ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันตถานิมยังตามะควันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: หลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: แห่งความเสื่อม
0: แห่งความเสื่อม
1: และความเจริญ
0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดย

0: ีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: อญอันสูงสุดเทอญ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเวรกับ

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้ง

0: มีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
1: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอน
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นเมื่อเด็กหลวงปู่

0: แล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: ใกล้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 27080

0: 69อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 0814051902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: เคยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
2: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสตัสดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่ายรวบรวมไว้ทั้งหมดในแอปเดียวแอปนี้มีชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store แอปแรงและดีแอปนี้แอปเดียวสาธุค่ะ
3: ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยค่ะ

0: นักเรียนกราบ
1: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
2: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

สำรวมตามพระปาติโมกข์เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีถ้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์มีความอายนักมีความสะดุ้งกลัวนักอายว่าเป็นพระไม่บริสุทธิ์ตายไปต้องไปนรกไม่ต้องไปไหนถ้าว่าทำตัวให้บริสุทธิ์เป็นอันดีได้ชื่อว่าสุกะธรรมะสมาหิตาเกื้อกูลแล้วในธรรมอันขาวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ครับสำหรับนักเรียนอนุบาลที่จะต้องไปทำการบ้านในแต่ละวันเมื่อกลับไปถึงบ้านนั้นเอาบุญไปฝากคนที่บ้านแล้วอย่าลืมจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมแน่นอนครับก่อนนอนนั้น

ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆ

0: ด้วย
1: เรือรับสุภาพโลกรับสุภาพด้วยเรือรับสุภาพโลกรับสุภาพด้วย
0: อย่าลืมกันบ้างนะคะ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศ

0: ให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่นักเรียนฝันในฝันวิทยาทุกท่านทั่วโลกขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวกราบพระวะ พระมหาเถระพระเถระทั้งหลายขอความเจริญในธรรมจงมีแก่นักเรียนฝันในฝันวิทยาทุกท่านทุกประการเทอญวันนี้พระอาจารย์ก็จะมาแสดงธรรมในหัวข้อเรื่องสมถะวิปัสสนาสมถะ นั่นก็วิปัสสนาผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขให้เราประพฤติธรรมกันนะการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงรสแห่งธรรมเลิศกว่ารสทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงการสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวง

ฉะนั้นเราก็จะได้มาฟังธรรมกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่บุคคลไปฟังเสียงเพลงเสียงพิณเสียงกลองเสียงร้องเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสั้นเสียงยาวการฟังนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ไม่ประเสริฐแต่เป็นกิจที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชน ไม่ประเสริฐไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัด

ส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีจิตเลื่อมใสยิ่งไปเพื่อจะฟังธรรมที่ตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตแสดงดีแล้วนั่นเป็นการฟังอันยอดเยี่ยมเพื่อก้าวล่วงโสงการปริเทวะเพื่อดับศูนย์แห่งทุกข์โทมนัสเพื่อบรรลุธรรมถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งเรือนิพพานฉะนั้นเราก็จะได้ไปฟังธรรมสิ่งที่ควรปิดสามคือมนแห่งพราหมณ์สองมาตุคามสามมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่ควรเปิดสามคือหนึ่งมณฑลแห่งพระอาทิตย์แสงสว่างพระอาทิตย์นะสองมณฑลแห่งพระจันทร์สามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ควรเปิดเผยเราก็จะฟังธรรมรถแห่งธรรมเรื่องกับรถทั้งปวงสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีเราก็จะได้ฟังธรรมแล้วก็จะได้ปฏิบัติธรรมวันนี้ พระอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของสมถะวิปัสสนา

ความไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนไหนก็ตามหรือสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดจะไม่มีความรู้อะไรเลยพ่อแม่ก็จะสอนให้นั่งอย่างนี้เดินอย่างนี้พูดอย่างนี้อย่างนี้ปัสสาวะอย่างนี้อุจจาระคนนี้พ่อคนนี้แม่คนนี้ปู่ย่าคนนี้ตายายคนนี้นะคนนี้ลุงป้านาอาเป็นต้นก็ยังไม่มีความรู้ก็ เรียนอนุบาลเรียนอนุบาลนักเรียนประถมกองไก่ขอไข่มัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลาย เรียนไปเรื่อยเรียนไปคือไม่มีความรู้เรียนไปจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่รู้จบปริญญาตรียังไม่รู้เองก็เลยต่อปริญญาโทยังไม่รู้อีกก็เลยต่อ ปริญญาเอกจากนั้นจบด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ก็ยังไม่รู้ไม่รู้อะไรพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าอะไรจะเกิดขึ้นเดือนหน้าอะไรจะเกิดขึ้นปีหน้าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีความรู้ ไม่รู้ทำไมบางคนอายุยืนทำไมบางคนอายุสั้นไม่รู้ทำไมโรคมากทำไมโรคน้อยไม่รู้ทำไมผิวพรรณซามทำไมผิวพรรณงามไม่รู้ทำไมรวยทำไมจนทำไมเรียนเก่งเรียนไม่เก่งทำไมมียศทำไมไม่มียศทำไมมีอำนาจทำไมไม่มีอำนาจไม่รู้โปรเฟสเซอร์ไม่รู้และเราจะต้องตายจะตายที่ไหนจะตายอย่างไรจะตายเมื่อไรจะตายและไปไหนไม่รู้ก่อนมาเกิดมาจากไหนไม่รู้ทำไมไม่รู้เหมือนเดิมไม่รู้ความไม่รู้นี่แหละเรียกว่าอวิชชาเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก เป็นความไม่รู้ที่อันตรายยิ่งกว่าโจรร้ายมุ่งทำร้ายต่อโจรร้ายด้วยกันความไม่รู้เนี่ยอวิชชาคือความไม่รู้ในวิชาที่หนึ่งวิชาที่สองและวิชาที่สามเมื่อวิชาเข้าครอบงำไม่รู้แล้วมนุษย์สัตว์เหล่านั้นก็ไม่มีหิริความละอายไม่มีโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปเพราะไม่เห็นไม่รู้ว่ามันมีผลของบาปก็เลยไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะบาปอกุศลทั้งหลายทั้งมวลก็ตามความที่ไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเกิดเพราะไม่รู้เนี่ยบาปทั้งหลายก็ตามมาอกุศลทั้งหลายทำบาปกันใหญ่เพราะไม่รู้ว่ามีผลของบาปนั้น ไม่รู้ว่ามีผลของบาปทำกรรมชั่วด้วยกายวาจาใจและต้องไปอบายขึ้นนรกไม่รู้ว่ามีทุกขติวินิบาตนรกไม่รู้ก็ทำกรรมชั่วกันใหญ่สรรพสัตว์ทั้งหลายจึงพากันไปลงในอบายคือนรกทุกข์ทรมานมากเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดยาวนานมากๆความไม่รู้ทำให้เวียนว่ายตายเกิดทำให้เกิดตัณหาอวิชชาเป็นไปตามปฏิจจสมุปบาท

วิชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดสลายยตนะอายตนะทำให้เกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนา

เวทนาทำให้เกิดตัณหาเนี่ยมาแล้วแต่ยานอยากตลอดตัณหาทำให้เกิดอุปาทานเพราะฉะนั้นความไม่รู้นี่มันเป็นต้นเหตุแห่งทั้งหลายทำให้ทุกข์เราท่านทั้งหลายแต่ละคนเวียนว่ายตายเกิดมานี่เอาแค่กับเดียวคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเนี่ยถ้ามีคนเก็บรวบรวมกระดูกของเราแต่ละชาติละชาติละ

แล้วกลับตั้งขึ้นแล้วก่อนกลับทำลายนี่กระดูกนั้นสูงกว่าภูเขาเราเวียนว่ายตายเกิดมายาวนานมากไม่รู้เบื้องต้นเมื่อไหร่เนี่ยน้ำตาของเราคนแต่ละคนรวมกันแล้วมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เราร้องไห้เมื่อต้องพัดพานจากพ่อแม่พี่น้องคนรักบุตรภรรยาสามีนะทุกครั้งที่พัดพานจากของรักต้องมีการตายจากกันนี้เราก็จะต้องร้องไห้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาก็เป็นทุกข์มันทุกข์แล้วน้ำตามันไหลออกมาแต่ละภพแต่ละชาติรวมกันแล้วมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรเรือเดินสมุทรลำใหญ่ใหญ่ใหญ่มากๆแล่นไปในมหาสมุทรใหญ่ๆไกลสุดสุดลูกในตาลึกไม่มีประมาณเนี่ยเจ็ดวันไม่พ้นฝั่งธรรมาสมุทรนั้นไปได้สิบห้าวันไม่พ้นไปได้น้ำตาของเรามากกว่านั้น เราเนี่ยมีความทุกข์มากน้ำตาเรามากกว่านั้นน่าสงสารตัวเราที่ประสบสิ่งนี้ไปเป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์พลาดพลาดอยากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ปรารถนาแล้วไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ น่ากลัวมากอสุสูตรในพระไตรปิฎกต่อไปเลื่อนของเราที่ต้องไปใช้หนี้เวรเป็นแพะแกะสุกรไก่บวงควายเป็ดนกปลาเราต้องไปใช้หนี้เวรให้เขาเชือดเลือดมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มันยาวนานเหลือเกินที่ความไม่รู้หุ้มเอาไว้เรียกว่าอวิชชาเพราะนั้นสิ่งที่จะทำลายอวิชชาได้ก็คือวิชชาพอแหวนสริชอช้างชอช้างสระอาวิชชาคือความรู้แจ้งเมื่อกี้อวิชชาความไม่รู้แจ้งอันนี้อวิชชาความรู้แจ้งตามทันไหมเอ่ยตามทันนะต่อไป วิชชาเพราะนั้นส่วนแห่งวิชามีสองคือสมถะและวิปัสสนาแล้วเรามาฟังเพลงภาสีสุดท้ายดิออกบวชแล้วก็เจริญสมถะวิปัสสนาเอาลองฟังดู

ธุบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็เจริญสมถะแนววิปัสสนาเพื่อให้ได้วิชชาทำลายอวิชชาที่ว่าไปแล้วนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่เราก็สอน สมถะวิปัสสนาท่านก็สอนเป้าหมายของสมถะวิปัสสนาผลคือวิชชาความรู้แจ้งและทำลายอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งที่ทำให้ตัวเราต้องเวียนว่ายตายเกิดยาวนานน้ำตามากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่

เลือดที่เราต้องไปใช้นิเวศกันมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ทุกมากเพราะนั้นสิ่งที่จะแก้อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งนี้ได้ก็คือต้องวิชชาวิชชาที่หนึ่งสองสามท่านหลวงปู่ก็พูดไว้ว่า ทเวเมภิกขเววิชชาภาคิญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายทเวนะเมภิกขเวส่วนแห่งวิชชามีสองคือสิ่งที่จะทำให้วิชชาเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสองอย่างสมโถจะสมถะหนึ่งวิปัสสนาจะวิปัสสนาหนึ่งจะทำวิชชาให้เกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีสองอย่างสมโถภาวิโตกิมัฏฐะมนุโภติสมถะเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรเนี่ยเมื่อทำใจให้เป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรจิตตังภาวิยติทำให้จิตเป็นขึ้นจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นจิตตังภาวิตังกิมันทะมนุโภติจิตเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรจิตที่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยโยราโคโสปิยติความกำหนัดยินดีอันใดมีอยู่กับจิตใจความกำหนัดยินดีนั้นหมดสิ้นไปด้วยสมถะก็หมายความว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วนั่นแหละจิตเป็นคือแล้วต้องปราศจากราคะทำให้จิตไม่มีนิวรณ์กามราคะเป็นต้นอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานการงานที่จะเห็นแจ้งนั่นก็รู้แจ้งพอจิตมาตรฐานนิวรณ์แล้วอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานก็วิปัสสนาภาวิตากิมมันทะมนุโภติวิปัสสนาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรปัสสะภาษาบาลีเนี่ยปัสสธาตุรากศัพท์ก็แปลว่าการเห็นวินั่นแปลว่าแจ่มแจ้งก็แปลถอยหลังแปลวิปัสสนาก็แปลปัสสนาก่อนก็แปลว่าเห็นวิก็อย่างแจ่มแจ้งวิปัสสนาภาวิตากิมมันทามนุโภติวิปัสสนาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรเห็นแล้วก็รู้เนี่ยรู้ก็คืออะไรปัญญาภาวิตากิมมันทามนุโภติต้องการปัญญาให้เป็นขึ้นนั่นคือวิชานั้นเกิดแล้วนะปัญญาภาวิตากิมมัฏฐะมนุโภติปัญญาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรยาอวิชชาสาปิยติความไม่รู้จริงอันใดมีอยู่กับจิตใจความไม่รู้จริงอันนั้นหมดสิ้นไปด้วยวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งก็หมายถึงว่าวิปัสสนานี่เขาจะเข้าใจผิดว่าเป็นพิจารณานะแต่อย่างพิจารณาก็พิจารณาจีวรก่อนห่มพิจารณาอาหารบิณฑบาตก่อนฉันพิจารณายารักษาโรคก่อนฉันพิจารณาเตียงต่างก่อนนอนพิจารณาเรื่องโน้นเรื่องนี้ความรู้เกิดขึ้นจากการพิจารณาแต่วิปัสสนาคือการเห็นแล้วก็รู้อย่างเราเห็นสีแดงเห็นเก้าอี้สีแดงเห็นนาฬิกาเราก็รู้ละเราไม่ต้องคิดอะไรเลยเห็นแล้วก็รู้แต่ที่ไม่เห็นเนี่ยเพราะมันมืดด้วยนิวรณ์ห้าขวางไว้ที่มีนิวรณ์ห้าอยู่เพราะไม่ได้กระจัดออกไปเพราะใจมันยังไม่นิ่งนิวรณ์ห้ามันเลยเกิดขึ้นพระอาจารย์ก็จะอุปมาเหมือนอย่างกับว่าน้ำในแม่น้ำที่มันขุ่นน้ำมันขุ่นเรือล่มลงไปหรือจระเข้นอนอยู่เนี่ยมันมองไม่เห็นเพราะมันขุ่นแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาน้ำนั้น
หนักขึ้น

มาแล้วทำให้มันหยุดนิ่งไว้ในแท้งเอาไว้ในตุ่มน้ำนะกระป๋องก็ได้ให้มันนิ่งนิ่งนิ่งพอมันนิ่งแล้วมันก็ใสใสเหมือนน้ำในแก้วนี่พระอาจารย์ไม่มีแก้วนี่แหละน้ำใสใสแล้วก็เห็นจากเดิมเนี่ยเรือล่มลงไปในน้ำใต้น้ำมองไม่เห็นจระเข้อยู่ใต้น้ำมองไม่เห็นใช่ไหมใสเหมือนน้ำในแก้วเนี่ยเอาเมล็ดถั่วเมล็ดงาเมล็ดถั่วเขียวถั่วเหลืองเห็นปัสสนาแปลว่าเห็นวิแปลว่าแจ่มแจ้งเห็นอย่างแจ่มแจ้งและก็รู้อย่างแจ่มแจ้งว่านี่คือถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วงาถั่วลิสงเมล็ดข้าวสารเพราะนั้น เราจะวิปัสสนาได้เลยใจเห็นได้แต่ต้องใสหรือสว่างนะก็เห็นได้เห็นแล้วก็รู้นะเรียกว่าวิชชาต่อไปคราวนี้เห็นแล้วก็รู้แล้วความไม่รู้ก็หมดไปว่าอ๋อถ้าอย่างสมมติว่าน้ำในสระที่เราว่ายน้ำอยู่เนี่ยนะทำให้นิ่งแล้วมันใสเหมือนน้ำในสระถ้ามีจระเข้ตัวเบ้อเริ่มเลยเนี่ยนอนอยู่ในสระเราเห็นนอนอยู่นี่เห็นปิดบังไม่ได้เพราะความใสความใสความสว่างเหมือนเราอยู่ในห้องเนี้ยเราจะเห็นอะไรได้เพราะความสว่างเพราะนั้นถ้ายังมืดอยู่แล้วบอกว่าเห็นแจ้งเนี่ยไม่ได้ยังคุณมัวอยู่เนี่ยบอกเห็นแจ้งไม่ได้เพราะนั้นต้องทำสมถะก่อนทำสมถะก็คือทำใจให้สงบระงับหยุดนิ่งถึงฌานที่1 2 3 4 2 3 4แล้วก็จิตปัฏฐานนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วก็ระลึกชาติหนหลังนี่แหละวิปัสสนาเห็นชาติที่เคยเป็นว่านแต่เกิดเห็นขันของตัวเองขันห้าของตัวเองที่เคยเกิดเป็นชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อโน้นอะไรอย่างนี้ไงเห็นเคยเกิดชื่อโน้นนามสกุลนี้เสื้อผ้าอย่างนั้นอาหารอย่างนี้มีโคดนั้นตระกูลนี้ได้รับสุขอย่างนั้นได้รับทุกข์อย่างนี้จะมากมายเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาเห็นแล้วก็รู้ความไม่รู้หมดไปไม่ลูกไก่เจาะฟองกระปอกไข่ออกมาอย่างนี้วิปัสสนาและวิชชาแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นแจ้งมันก็ไม่รู้แจ้งเพราะนั้นวิปัสสนาไม่ใช่พิจารณาคือต้องมีคู่กันมีสมถะเพื่อทำให้ใจใสทำให้ใจสว่างแล้วก็เห็นวิปัสสนาเห็นแล้วก็รู้วิชชาอวิชชาความไม่รู้ก็หมดไปเพราะนั้นสมถะก็คือการทำใจสงบระงับผลของสมถะคือบาทจารีวรอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสใสแล้วผลของสมถะจึงทำให้เห็นได้เห็นก็เรียกว่าวิปัสสนาผลของวิปัสสนาก็คือวิชชาหรือปัญญาอันตัวเดียวกันถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้เพราะนั้นความไม่รู้จะหมดไปด้วยการเห็นแจ้งคือวิปัสสนาวิปัสสนาจะเห็นได้ต้องปัฏฐานนิวรณ์บริสุทธิ์ผ่องใสจะปัฏฐานนิวรณ์บริสุทธิ์ผ่องใสได้ต้องทำสมถะเข้าใจได้ยังเอ่ยมันจะมีเหตุคือสมถะผลของสมถะคือใจใสใจสว่างแล้วก็วิปัสสนาก็เห็นแล้วก็รู้อย่างนี้ไงตามทันเนาะอย่าหลับนะเนี่ยต่อไปเห็นเป็นไปตามความจริงอีกอย่างหนึ่งเมื่อภิกษุนั้นเนี่ยรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วศีลของภิกษุนั้นบริสุทธิ์ก็ปราศจากวิปปันติสารหมายว่าความเดือดร้อนใจเหมือนเห็นน้ำนึกภาพน้ำเดือดออกไหมน้ำเดือดพุ่งพ่านไปไหนเรามาส่องดูเงาหน้าเราไม่ชัดเลยน้ำเดือดมันมีวิปฏิสารเมื่อมีวิปฏิสารก็ไม่มีปีติไม่มีปีติก็ไม่มีความสุขถ้าไม่มีปีติก็ไม่มีปัสสัทธิไม่มีปัสสัทธิก็ไม่มีสุขไม่มีปัสสัทธิก็ไม่มีสุขไม่มีสุขก็ไม่มีเอกคตาไม่มีสมาธิเพราะนั้นถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วก็จะมีความปลื้มนะ

ความปลื้มแล้วก็มีปีติปีติแล้วก็ปัสสัทธิสงบกายสงบใจแล้วก็สมาธิหลังจากสมาธิแล้วพุทธเจ้าตรัสว่าไงยถาภูตญาณทัสสนะก็คือยถาภูตญาณทัสสนะทัสสนะแปลว่าการเห็นญาณรู้เป็นไปตามความเป็นจริงเพราะนั้นใจที่เป็นสมาธิเนี่ยทำให้ปัฏฐานิวรณ์สว่างไสวแล้วก็เห็นเป็นไปตามความเป็นจริงแต่ถ้ายังมีนิวรณ์อยู่มันก็เห็นไม่เป็นไปตามความเป็นจริงของชีวิตคือไม่รู้ว่าเราเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเห็นเป็นไปตามความจริงยถาพุทธะแล้วก็นิพพิทาแปลว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไหมเมื่อนายพอเรานั่งสมาธิมากๆเนี่ยหรือเข้าถึงพระธรรมกายหลวงปู่หลวงพ่อก็จะไปเห็นความจริงของชีวิตตามทันไหมเอ่ยแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วก็คลายความกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นเบื่อหน่ายนิพพิทาแล้วก็วิราคะแล้วก็วิมุตติหลุดพ้นวิมุตติญาณทัศนะมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ววันนี้ว่าพาล้วนๆเลยนะยอมพี่ตามทันเพราะฉะนั้นต้องใสแล้วก็เห็นแจ้งเห็นเป็นไปตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นที่เขาเจริญวิปัสสนากันน่ะเขาเข้าใจผิดเอาภูมิวิปัสสนาขันห้าเนี่ยเอาบทเรียนวิปัสสนาเนี่ยมาพิจารณาแล้วบอกว่าเป็นวิปัสสนามันจะต้องนิ่งแล้วก็ใสสว่างก่อนแล้วเอาขันห้าอายตนะเนี่ยมาเห็นแจ้งเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์เห็นสมุทัยนิโรธมรรคอย่างเราส่วนธรรมจักรเนี่ยจำได้ไหมเอ่ยสัมมาทิฏฐิไล่ไปเลยสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ไงเนี่ยสมถะตั้งแต่สมาธิถึงสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นสมถะต่อไปผลของสมถะจากขุงอุตตปาทิเนี่ยจากสู่เกิดขึ้นแล้วในตาเกิดขึ้นแล้วญาณังอุตตปาทิญาณเกิดขึ้นแล้วความรู้เกิดขึ้นแหละเห็นแล้วก็รู้แหละตามทันไม่ได้เห็นแล้วก็รู้วิชชาอุตตปาทิความรู้แจ้งเกิดขึ้นแล้วในวิชาเมื่อกี้เนี่ยวิชาหนึ่งสองสามอาโลโกอุทปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนี่ไงตังโขปินิทังทุกขังอริยสัจจังอนันโตสุเตสุธรรมเมสุเห็นทุกข์ในธรรมที่ไม่มีใครบอกว่านี่คือทุกข์อนันโตสุเตสุธรรมเมสุในธรรมที่ไม่มีใครบอกเมื่อจักษุเกิดขึ้นญาณเครื่องรู้เกิดขึ้นปัญญาความรู้รอบเกิดขึ้นวิชาความรู้แจ้งเกิดขึ้นอาโลโกแสงสว่างเกิดขึ้นตังโขปิทังทุกขังอริยสัจจังเห็นความจริงคือทุกข์ควรกำหนดรู้แล้วก็ได้กำหนดรู้แล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิในธรรมที่ไม่มีใครบอกว่านี้คือเหตุแห่งทุกข์ควรละได้ละแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิปัฏฐานนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานก็เห็นว่านี่คือความทุกข์ดับควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วเมื่อจิตปัฏฐานนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานในธรรมที่ไม่มีใครบอกรู้ว่านี่คือหนทางดับทุกข์ควรทำให้มากได้ทำให้มากแล้วทุกข์อริยสัจสี่รอบสามอาการที่สองตรงนี้แหละเป็นวิปัสสนาเราสวดทุกวันเลยเนี่ยเราสวดทุกวันแต่เราไม่รู้ความหมายเป็นวิปัสสนาเพราะนั้นสมถะวิปัสสนาเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นั่นเองอย่างนี้เพราะนั้นเราก็จะต้องเจริญสมถะในเบื้องต้นนะก็คือจะต้องหาสถานที่เป็นที่สบายในพระไตรปิฎกว่าอย่างไรสถานที่นั้นไม่ไกลจนเกินไปกลางคืนเงียบสงัดกลางวันไม่พลุกพล่านเหลื่อมยุงลิ้มไหลลมแดดน้อยการคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ำและทางบก
ร่มรื่นมีป่ามี

อากาศเย็นสบายมีน้ำไหลผ่านมีภูเขาเนี่ยสะดวกต่อไปอาหารต้องสบายด้วยอาหารเนี่ยต้องสบายแข็งไปเผ็ดไปเปรี้ยวเกินไปอย่างนี้สมาธิไม่เกิดสมาธิมีอยู่ก็เสียไปเพราะนั้นเราก็จะต้องดูว่าสถานที่นี้เราเข้าไปแล้วนี่บาปอกุศลหมดไปกุศลเกิดขึ้นสว่างใจเป็นสมาธิเร็วอาหารอย่างนี้เรากินแล้วสมาธิที่มีอยู่หมดไปหงุดหงิดรำคาญใจใช้ไม่ได้ต้องเอาอาหารที่เรากินแล้วสบายสมาธิเกิดต่อไปบุคคลต้องสามารถแก้ปัญหาให้เราได้เมื่อติดขัดการปฏิบัติธรรมต่อไปธรรมะนี่สำคัญสุดเลย บางคนเนี่ยบางอาจารย์ก็สอนว่าต้องลมหายใจอย่างเดียวเนื่องจากว่าทำไมต้องมีสมถะ40วิธีพระพุทธเจ้าตรัสตั้ง40วิธีเนี่ยนะเป็นกุศลหมดเลยเป็นกุศลเป็นความดีงามหมดภิกษุที่เจริญสมถะหรือวิปัสสนาทั้งหมดเนี่ยชื่อว่าปฏิบัติตามโอวาทประพฤติตามคำสอนไม่ฉันข้าวของชาวบ้านเปล่าผู้ที่ถวายพระทหารแก่ภิกษุที่เจริญกรรมฐานเนี่ยย่อมได้อานิสงส์ใหญ่อย่างนี้ไงเข้าใจไหมเอ่ยแสดงว่ามันบุญมากเพราะนั้นเราก็มาดูว่าธรรมะมันก็จะมีหนึ่งปฏิบัติลำบากบรรลุช้าสองปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วสามปฏิบัติสะดวกบรรลุช้าสี่ปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วมันเป็นยังไงมันก็เลยต้องมี40วิธีไงเพื่อที่จะมาทำกับผู้ที่ปฏิบัติลำบากบรรลุช้าปฏิบัติลำบากเป็นยังไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น เป็นผู้มีราคะโทสะโมหะมากและมีความทุกข์โทมนัสใจเพราะราคะโทสะโมหะเนืองเนืองเธอจึงเป็นผู้ปฏิบัติลำบากกว่าคนเหล่านี้กว่าจะบรรลุสมาธิได้เนี่ยมันเลยต้องไปอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดอยู่กลางแจ้งเป็นวัดอยู่ในถ้ำต้องฉันมื้อเดียวฉันสำรวมตามท่านไปเลยต้องห่มผ้าบางสกุลต้องนั่งทั้งคืนเพราะมันอะไรปฏิบัติลำบากมันบรรลุยากต้องไปใช้วิธีการนี้เข้าใจได้ยังเอ่ยเข้าใจสาธุการเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่นี่ก็เลยต้องพุทธเจ้าก็ตรัสว่าต้องไปเจริญอะไรบ้างอสุภะต้องไปเจริญบ้างมรณานุสติต้องไปเจริญอะไรบ้างอาหารเรปฏิกูลสัญญาต้องไปเห็นสัพพะโลเกนะพิทัตตสัญญาหมายความว่าไม่ยินดีในโลกทั้งปวงอาหารก็ไม่งามอย่างเราเคี้ยวไปใช่ไหมทั้งเนื้อและผักและข้าวลองคายออกมาดูเลยที่รักเธอรักฉันมากใช่ไหมลองดูไม่ไหวแล้วครับเขาจะไม่แต่งงานด้วยแต่งต่อไปมันไม่งามแล้วกินเข้าไปมันก็เป็นอาหารใหม่ก็เหมือนกับรักสุนัขเต็มไปด้วยน้ำลายใช่ไหมแล้วก็มันก็อยู่ในกระเพาะมันก็ไปตามลำไส้ถ่ายออกมามันก็เป็นอุจจาระเป็นอาหารเก่ามันไม่งามเห็นอย่างนี้เห็นมันมีงามต่อไปอสุภะก็แต่ผมขนเล็บฟันหนังไล่ไปเลยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่งามน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเหงื่อน้ำลายหมายอสุภะก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามพังผืดปอดตับไตลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยลำไส้สุดอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเหงื่อน้ำลายน้ำตามันข้นมันเหลวเปลวมันมูดคูดอย่างนี้หรือตายแล้วนะตายแล้วก็อืดบวมพองเน่าเหม็นเปลี่ยนจากหนุ่มสาวที่น่ารักน่ายินดีน่าใคร่ชวนแต่งงานพอเมื่อตายแล้วก็อืดบวมพองเน่าเหม็นส่งกลิ่นรุนแรงขึ้นเขียวกลมป้องเนี่ยคนที่ชอบสวดทรงเว้าโค้งโนนนุนของสาวๆก็ไปดูศพที่ตายแล้ว

พองไม่มีส่วนไหนเว้าโค้งตามทันไว้เลยคนที่ชอบฟันสวยก็ไปดูศพที่เหลือแต่กระดูกคนที่ชอบผิวสวยก็ไปดูศพที่ขึ้นเขียวเต็มไปด้วยหมู่นอนตามทันไว้จ้ะนี่อย่างนี้ไงนี่ปฏิบัติลำบากมันลำบากมันเลยต้องไปลำบากเดี๋ยวเราจะดูว่าปฏิบัติสะดวกเป็นยังไงต่อไปต้องเจริญมรณานุสตินึกถึงความตายคนนั้นก็ตายปู่ย่าตายายตายลุงป้าน้าอาตายพ่อตายแม่ตายเหลือเราเนี่ยรุ่นเดียวก็ตายแล้วเคยไปที่บ้านนอกพระอาจารย์ไล่ร้านตลาดนั่นแต่บ้านเหนือมันโอ้โหตายเกลี้ยงเลยตายหมดสลดใจดีก็ไปดูที่สุสานคนที่เรารู้จักทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหหมดเหลือพ่อกับแม่แล้วต้องเหมือนกันอย่างนี้เราก็จะได้สลดใจแต่นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเธอจะเจริญอสุภะถ้าเธอจะเจริญสุภะโดยมากแต่ใจนั้นยังยื่นไปรับเมตุลธรรมไหมเพราะว่ายังดีที่จะมีอะไรกับเพศตรงข้ามอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าอสุภะยังเจริญไม่มากพอต่อเมื่อใดที่เจริญอสุภะจนกระทั่งใจนั้นหวนกลับหดกลับงอกลับจากการไปยื่นรับเมตุลธรรมความเป็นอุเบกขาปฏิกูลตั้งอยู่หมายถึงว่าใจนิ่งนะเห็นความไม่งามคุณวิเศษเบื้องต้นเบื้องปลายมีอยู่ภาวนาถึงที่นั่นแสดงว่าเธอเจริญอสุภะในที่ถูกต้องแล้วคุณวิเศษมีอยู่ก็แสดงว่าบรรลุแล้วเข้าใจหรือยังเอ่ยเธอเจริญอาหารเลยปฏิกูลสัญญาถ้าใจยังไปยื่นรับรสอาหารอยู่ก็แสดงว่าอาหารอาการพิจารณาอาหารด้วยความเป็นของไม่งามอย่างนี้เรียกพิจารณาไม่ใช่วิปัสสนาด้วยความเป็นของไม่งามนั้นอย่างน้อยไปแต่เมื่อใดที่เจริญมากไปใจไม่ไปยื่นรับรสอาหารใจหวนกลับหดกลับงอกลับจากการไปยื่นรับรสอาหารความเป็นอุเบกขาปฏิกูลย่อมตั้งอยู่คุณวิเศษเบื้องต้นเบื้องปลายไม่อยู่ภาวนาถึงที่นี่เพราะนั้นเราก็จะวัดได้ว่าเราเนี่ยคลายความกำหนัดเบื่อหน่ายและคลายความกำหนัดนี่ไงนิพพิทาแปลว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็คือวิราคะเพราะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจอย่างนี้ทีนี้ใจของอันนี้เรายกตัวอย่างนะเวลาจะหมดใช่แล้วเนี่ยคือใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่ฐานที่7โดยปกติเนี่ยอยู่ในกลางแต่ถูกรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสอ่อนนุ่มดึงใจออกจากฐานที่7ฟังให้ดีเนาะตรงนี้สำคัญนะคือรูปดึงใจออกจากฐานที่7ผ่านตาไปติดในรูปเห็นคนสวยเห็นของสวยโหมองติดแล้วแล้วก็ความโลภความโกรธเข้ามาแล้วเสียงเพราะดึงใจออกจากฐานที่7ผ่านหูไปติดในเสียงเอาความอยากที่จะฟังมาแล้วกลิ่นหอมดึงใจออกจากฐานที่7ผ่านจมูกไปติดในกลิ่นรสอร่อยดึงใจฐานที่7ผ่านลิ้นไปติดรสไปหาอะไรกินกันดีกว่าอะไรอร่อยๆต่อไปสัมผัสอ่อนนุ่มดึงใจออกจากฐานที่7ไปติดในสัมผัสหนุ่มๆก็ไปเที่ยวกลางคืนกันเข้าบาร์มีทั้งแสงสีเสียงมีทั้งรสอาหารมีทั้งสัมผัสไม่ยอมอยู่บ้านแล้วไปอย่างนั้นน่ะแต่นี้เมื่อกิเลสนะเข้ามาความอยากเราลองนั่งรถผ่านไปได้เห็นอะไรเนี่ยมันก็อยากไปเรื่อยมันอยากเพราะนั้นกิเลสมันก็อยากก็เลยให้มนุษย์สรรพสัตว์ทำบาปกรรมทำบาปกรรมแล้วก็ต้องไปรับผลของกรรมอันนี้บอล5มันเข้ามาอยู่ในใจอวิชชายิ่งมีอำนาจมากยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยหิริโอตตัปปะไม่มีทำบาปกันใหญ่เข้าใจตามทันไว้เลยเนี่ยที่พระก็สอนนี่นะฟังให้ดีนะจ๊ะพระเจ้าตรัสว่าอนุสติ10มีอะไรบ้างอ่ะผ
พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติอย่างโยมพี่ไปจาคาเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้เรานึกได้เลยอย่างนี้เป็นต้นศีลานุสติโอ้เรารักษาศีลบริสุทธิ์อแม่ชีรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็มรณานุสตินึกถึงความตายกายัตคตาสติมีใจแล่นไปในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกต่อไปเทวดานุสติคุณที่ทำให้เป็นเทวดาอุปัสสมานุสตินึกถึงนิพพานเป็นลมและอานาปานสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนุสติสิบอันเธอกระทำแล้วเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายฟังให้ดีนะเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบเพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งตรัสรู้นิพพานเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราใครก็ได้สัมมาระหังเนี่ยนะเราถวายพระทหารเนี่ยได้บุญแน่นอนเนี่ยได้บุญแน่นอนครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งภาวนาไปเรื่อยใจก็บริสุทธิ์เพราะสัมมาระหังหมายถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทีนี้พอเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดฟังให้ดีตรงนี้สำคัญเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากรูปกลับมาฐานที่หนึ่งตามทางเดินลมหายใจเอามาแล้วครับอานาปานสติเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากรูปมาฐานที่สองหมายถึงตากลับมาแล้วตามทันเนาะเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากเสียงกลับมาฐานที่สามฐานที่สามก็บริเวณหูนั่นกลับมาแล้วตามทางลมหายใจนะเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากกลิ่นมาฐานที่สี่ตามทางลมหายใจหมายถึงจมูกเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากรสมาฐานที่ห้ากลับมาแล้วนะตอนนี้กลับมาแล้วฐานที่ห้าหมายถึงลิ้นเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากสัมผัสมาฐานที่หกหมายถึงกายเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกทั้งสิ้นทั้งการทั้งหลายมาฐานที่7หมายถึงใจกลับมาแล้วเพราะนั้นเราสังเกตไหมเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งไปเอ้าใจเนี่ยแล่นกลับมาตั้งอยู่ที่ฐานที่7ได้เองโดยที่เราไม่ได้เป็นนึกเลยใครเป็นบ้างเคยไม่เอ่ยนั่นคลายความกำหนัดมาแล้วเข้าใจได้ยังเอ่ยไม่ได้นึกเลยโอ้ยนึกตะเครียดเลยไม่มา

พอใจคลายความกำหนัดได้เมื่อไหร่ปุ๊บก็ทำไมเอ่ยมาแล้วตั้งมั่นฐานที่7ได้เองอ้าวขอเสียงสาธุการหน่อยมาแล้วเข้าใจเนาะอย่างงี้ไงเพราะนั้นเราเจริญภาวนาไปเถอะถึงเวลาก็คลายความกำหนัดแล้วก็จะมาตั้งคลายจนกระทั่งดับนี่เหมือนน้ำอยู่ในแก้วนี้ใช่ไหมอย่างนี้คลายใช่ไหมคว่ำหมดเมื่อไหร่แล้วก็เกลี้ยงนะดับร้อนดับกระหายดับเพลิงจนหมดดับความกำหนัดด้านนั้นความกำหนัดมันมืดหรือสว่างมันมืด

ว่าง ก็ดวงอาทิตย์มันสว่างก็ทำให้แจ้งซึ่งการดับเนี่ยก็ทำให้แจ้งซึ่งการก็ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธะเอ๊ะนิโรธะแปลว่าดับก็ทำให้แจ้งซึ่งการดับก็คือดับตัณหาทั้งหลายจนหมดแล้วสว่างขึ้นมาเลยเข้าใจหรือยังเอ่ยเนี่ยอ้าวขอเสียงทูลกาดับเพราะฉะนั้นการเจริญภาวนาเนี่ยหลวงปู่เนี่ยถูกต้องจริงๆเลยในละเอียดเป็นอย่างนี้แหละแต่

ลิ้นกายใจเห็นรูปแล้วสำรวมว่าไงเห็นรูปแล้วไม่ยึดถือนิมิตคือภาพรวมสวยทั้งตัวอนุพยัญชนะผมสวยเล็บสวยฟันสวยปากสวยผิวสวย

ฟันหนังเด่นกระดูกเยอะอันนี้มันไม่งามตามทานและสาธุการสำรวมระวังเห็นตามารมณ์ไม่งามรู้จักประมาณในการบริโภคมีความเพียรหนึ่งละถ้าเอาไม่อยู่เธอสวยเหลือเกินเอาอยู่ทำไงพระพุทธเจ้าสอนให้อดทนอดทนต่ออะไรอดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภิกษุที่มีความอดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้ย่อมบรรลุสมาธินี่สาธุการทำไมพระพุทธเจ้ากันเนี่ยมันหยุดมันเรื่องเจ็ดฐานทั้งนั้นเลยอ่ะต่อไปถ้าเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ใกล้เห็นว่าอายตนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นอนัตตาทีนี้เมื่อเห็นว่าเป็นอนิจจังเนี่ยนามบทพอดีจริงๆจะไม่ได้เทศตรงนี้นะแต่มันไปเรื่องก็ว่าไปเรื่องเมื่อใดดูนะเมื่อใดที่เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกความเบื่อหน่ายในทุกนี่แหละเป็นทางไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดเมื่อใดที่เห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกตามทันเนาะความเบื่อหน่ายในทุกเป็นทางไปสู่ความหมดจดเมื่อใดที่เห็นว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกตกลงอนัตตาก็เป็นทุกไม่เกิดความเบื่อหน่ายในทุกนี่แหละเป็นทางไปสู่ความหมดจดคืนที่ผ่านเรามาดูเมื่อกี้เราจำได้ไหมเอ่ยเบื่อหน่ายและทะเลคลายความกำหนัดนั่นแหละดับนั่นแหละสงบนั่นแหละระงับรู้ยิ่งแต่สรุปนิพพานแต่พูดแค่ว่าเบื่อหน่ายอย่างเดียวแล้วเป็นทางไปสู่ความหมดจดแต่ข้อความเต็มก็คือคลายความกำหนัดดับสงบระงับนี่ไงพระอาจารย์เอามาเติมเองไงให้เข้าใจเข้าใจได้ยังเอ่ยกว่าจะทำอย่างนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนี่จะเท่ยังไงต้องศึกษาและปฏิบัติแล้วก็สอนเยอะต่อไปเพราะนั้นจะเนี่ยเอาอยู่แล้วแต่สำรวมเอาไม่อยู่ก็ต้องทำไมอดทนอดทนพระพุทธเจ้ายังตรัสอีกว่าถ้าภิกษุมีความอดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นผู้ควรต่อการบรรลุสมาธิแต่ถ้าไม่อดทนเนี่ยไม่ควรไม่บรรลุสมาธิภิกษุที่มีความอดทนเนี่ยอาหุไนโยควรการเคารพปาหุไนโยควรการต้อนรับทักขิณายโยควรในการทำบุญอัญชลีกันิกรณิโยควรในการพนมมือไหว้อนุตตรังปุญญังเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลกไม่มีเนื้อนาบุญใหญ่ยิ่งกว่านี่ไงดีไหมเอ่ยเพราะนั้นต้องอดทนอดทนต่อไม่ใช่ไปทนอย่างอื่นนะอดทนต่อกิเลสเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าขันติปรมังตโปติติขาความอดทนและความอดใจเป็นตบะเครื่องเผากิเลสหมายความว่าไงเกณฑ์เตาเผาขยะไหมเผาฟางเผากระดาษอะหรือกระเบื้องเนี่ยลนให้ร้อนใช่ไหมร้อนไฟเผาจนร้อนแล้วน้ำหยดลงไปน้ำก็ระเหยหมดเลยเข้าใจยังไงความร้อนนี่แหละเผาความอดทนเนี่ยเผากิเลสให้ร้อนอยู่ไม่ได้เข้าใจเรื่องสาธุการนี่วันนั้นทุกครั้งที่อดทนเราจึงยินดีไง ยินดีที่อดทนเพราะมันเผาอดทนวันนั้นวันนี้นี่คือเมื่อเราบรรลุปฏิบัติสะดวกปฏิบัติสะดวกเป็นอย่างไรอันนี้หมายถึงว่าดับและสว่างแล้วนะรู้ยิ่งแต่สรุปนิพพานไปตามทางนั้นแล้วปฏิบัติสะดวกก็คือหลับตาแล้วเป็นสมาธิเลยไม่ต้องไปอยู่โคนไม้ไม่ต้องไปห่มผ้าสามผืนไม่ต้องนั่งทุดงทั้งคืนอะไรไม่ต้องส่วนบรรลุเร็วนั้นคืออินทรีย์แก่ก็คือเห็นอริยสัจสี่แล้วบรรลุเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ได้เลยส่วนการปฏิบัติสะดวกก็คือไม่ต้องไปทุดง13ข้ออยู่ในห้องแอร์ก็เข้าถึงธรรมเข้าถึงสมาธิแล้วส่วนการบรรลุนั่นคือเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์เพราะฉะนั้นปฏิบัติสะดวกปฏิบัติลำบากบรรลุช้านี่หนักสุดเอาไปลำบากบรรลุเร็วก็หมายความว่าต้องไปอยู่ทุดงไปอะไรเสร็จแล้วมาเจริญวิปัสสนาอริยสัจสี่แล้วก็เป็นพระโสดาบันอย่างเร็วต่อไปปฏิบัติสะดวกบรรลุฌานหมายความว่าได้ฌานได้ดวงปฐมมรรคเร็วมากแต่กว่าจะทำให้บรรลุมรรคผลใช้เวลานานต่อไปสะดวกบรรลุเร็วก็

ได้ฌานได้เร็วได้ปฐมมรรคเร็วก็ถึงพุทธรัตนะเร็วเห็นแจ้งอริยสัจ4ได้อย่างเร็ว เพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีสมถะคือทำใจหยุดนิ่งแล้วก็วิปัสสนาขอเวลาอีกนิดนึงเมื่อใจเราเป็นสมาธิฐานที่7แล้วใช่ไหมตรงนี้แหละเห็นธรรมธรรมรัตนะเห็นดวงแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐทรงสรรเสริญสมาธิใดที่เป็นธรรมอันสะอาดอริยมรรคปราณทั้งหลายสรรเสริญสมาธิใดที่ให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นไม่มีแม้นี้เป็นรัตนะอันปราณีตในพระธรรมเอาแล้วธรรมเนี่ยคือแก้วรัตนะนี่แบบที่ปราณีตก็คือสวยงามมากเนี่ยหลวงปู่ว่าอย่างนี้นะเพราะนั้นเห็นธรรมและเห็นเราเห็นดวงธรรมแล้วนั้นแต่เห็นนั้นเอ๊ะยังไงหากภิกษุถือสังคติรู้จักสังคติไหมนี่เดินตามรอยเท้าเราหมายทุกคนทุกแห่งนะแต่ภิกษุนั้นมากไปด้วยอภิชฌาคืออยากจะได้ของคนอื่นในฐานที่ผิดมีความกำหนัดแรงกล้าในการทั้งหลายพอใจอย่างยิ่งในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจำได้ไหมรูปเสียงมีใจพยาบาทมีดำริใจชั่วร้ายมีใจหมุนไปผิดมีสติหลงลืมไม่รู้สึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นไม่สำรวมอินทรีย์ที่แท้ภิกษุนั้นชื่อว่าอยู่ไกลเราทีเดียวพ่อชื่อว่าอะไรพ่อชื่อว่าย่อมไม่เห็นธรรมก็หมายความว่าคนที่มีใจฟุ้งซ่านด้วยกิเลสเนี่ยก็จะไม่เห็นดวงธรรมเข้าใจยังเอ่ยอ้าวพระอาจารย์สาธุการเมื่อไม่เห็นธรรมก็ชื่อว่าย่อมไม่เห็นเราฟังดีส่วนภิกษุใดอยู่ไกลตถาคต100โยชน์ 1,600 กิโลเมตรเชียงใหม่สงขลาก็ลบใช่มั้ยแต่ภิกษุนั้นไม่มากไปด้วยอภิชฌาคือความโลภอยากได้ไม่มีความกำหนัดแรงกล้าในกามทั้งหลายไม่มีพยาบาทไม่มีดำริใจชั่วร้ายไม่มีใจหมุนไปผิดมีสติรู้สึกตัวอยู่สำรวมอินทรีย์มีจิตตั้งมั่นที่แท้ภิกษุนั้นชื่อว่าอยู่ใกล้เราทีเดียวเพราะชื่อว่าอะไรเพราะว่าย่อมเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมก็ชื่อว่าย่อมเห็นเรา 1,600 กิโลเมตรเนี่ยเห็นดวงธรรมแล้วก็เห็นพระธรรมกายก็จะแยกเลยแต่ตถาคตคือธรรมกายเห็นธรรมและเห็นเราทำไมเพราะสัมมาสมาธิเห็นเราก็คืออะไรจักขุงทุปาทิญาณังทุปาทิปัญญาทุปาทิวิชชาทุปาทิอาโลโกทุตังนี่แหละเห็นเราพุทธรัตนะเป็นผู้เห็นอริยสัจ4มีหลักฐานไหมอาจารย์นพดลเอ้ามีดูก่อนอกิทัศน์บุคคลเมื่อถูกภัยคุกคามแล้วย่อมถูกต้นไม้ใหญ่ภูเขาสูงย่อมถึงต้นไม้ใหญ่ภูเขาสูงจอมปลวกรุกขเจดีว่าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมบุคคลอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทางปวงไปได้ทุกข์ทางปวงคืออะไรแก่เจ็บตายเกินกันจะได้ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธมาแล้วครับพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะว่าเป็นที่พึ่งมันมีขอถึงนะก็ไม่มีเข้าถึงส่วนบุคคลใดถึงพระธรรมพูดพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจ4นี่ไงด้วยปัญญาอันชอบย่อมเห็นอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคด้วยปัญญาอันชอบคือพระธรรมกายในพุทธรัตนะเป็นผู้เห็นอะไรอริยสัจ4นั่นแลเป็นที่พึ่งอันเกษมนั่นแลเป็นที่พึ่งอันอุดมพระธรรมกายในเป็นที่พึ่งพุทธรัตนะพุทธรัตนะนั่นแลเป็นที่พึ่งเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมบุคคลอาศัยพุทธรัตนะนั่นแล้วอาศัยรัตนะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้เราจึงใช้คำว่าอะไรพุทโธเมนาโถพุทธรัตนะจะเป็นที่พึ่งเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความรู้พุทธรัตนะมีความรู้และเที่ยงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอ้าวสาธุการพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถนี่ไงเพราะฉะนั้นจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนอกจากตนแล้วไม่ใช่ตนคืออะไรอนัตตาทั้งหมดไม่ใช่ตนคืออนัตตาหมด

ั่วโลก ติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ จดหมายจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อมาก

เต้นเราจะสร้างศูนย์กันอย่างไรครับผมเนื่องด้วยยังอยู่ในสถานการณ์พิเศษขอกราบขอความเมตตาครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเราก็ว่าตามนี้นะทีนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าเราจะเข้าถึงพุทธรัตนะได้เนี่ยต้องเข้าถึงธรรมรัตนะคือต้องสัมมาสมาธิก็ต้องอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ในทางปฏิบัติก็ผ่านศีลสมาธิปัญญานั่นแหละมีบุญปัญญาทัศนะเข้าถึงดวงปฐมมรรคแล้วเข้าถึงพุทธรัตนะและเห็นแจ้งอริยสัจ4ที่พระอาจารย์พูดไปก่อนหน้านี้เป็นหลักฐานในพระไตรปิฎกพระอาจารย์ตั้งใจว่าเกิดมานี่เราจะหาข้อมูลในพระไตรปิฎกมาสนับสนุนหลวงปู่และหลวงพ่อเพื่อยืนยันว่าเรานั้นทำไมเอ่ยถูกต้องพระอาจารย์จะขอทำตนเหมือนบางระจันคอยช่วยอยุธยาอย่างนี้เข้าใจเนาะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วมีเตรียมเปิดเพลงมีวัดพระธรรมกายมีเราได้มีวัดพระธรรมกายได้เพราะมีหลวงพ่อมีหลวงพ่อ

0: ลมเย็น
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
2: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
2: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
2: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
2: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
2: ทำได้ครับ
0: ถ้า
2: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
2: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า Do you love me บอก

0: ทำอย่างนี้กันอาจารย์เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีจ้า
1: สาธุ
0: คือรวยไปทุกชาติเลย
1: สา
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระนิทัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: ดีไหม
1: ดีค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสวดถีกันจ้ะ

0: ไหนวันนี้ใครนั่งสมาธิแล้วใจหยุดนิ่งได้บ้างนั่งกันคนละกี่ชั่วโมงอย่างเดียวไหนใครนั่งแล้วมีความสุขกันบ้างจ๊ะแล้วใครนั่งแล้วรู้สึกมันทรมานบ้างก็ต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะลูกเส้นทางสายกลางภายในเป็นเส้นทางที่ไม่ทุรกันดารเป็นเส้นทางของผู้มีบุญ
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นมันจะง่ายมากๆไม่ใช่สองง่ายไม่ใช่สามง่ายอย่างน้อยก็
1: แสนง่าย
0: จ้าคำว่ายากจะไม่มีเลยง่ายมากตลอดเส้นทางเลยเนี่ยเบื้องต้นกระทั่งเป็นพระอรหันต์นะจ๊ะถ้าเริ่มยากมันก็จะตื้อๆตันๆเกร็งตึงแปลว่าเราทำไม่ถูกหลักวิชาเรื่องยากมีเฉพาะตอนที่เราลืมตาทำกิจการทำมากินทำมาขายมีปัญหามีแรงกดดันนั่นแหละเรื่องยากแต่ท่านนั่งภาวนาเลื่อนนะเวลาหลับตาทำภาวนามันก็มีแต่เรื่องง่ายๆโลกมันกับจรปัดกันอย่างนี้นะระหว่างโลกภายนอกกับโลกภายในมันเหมือนเส้นผมบังภูเขาเราต้องศึกษาเข้าใจว่าความจริงมันเป็นแบบนี้ถ้าเราเริ่มจะหลับตาแล้วเริ่มยากต้องควานหาองค์พระก็แปลว่าเราทำไม่ถูกหลักวิชาถ้าเริ่มทุรกันดารแล้วก็เริ่มยากเห็นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เส้นทางผู้มีบุญนี่เนาะนี่นะจ๊ะดังนั้นครูวิทยาขอยืนยันว่ามันง่ายและก็ไม่เชื่อว่าใครจะทำไม่ได้

0: นอกจากคนตาย
1: ก้นบาคนที่ไม่ได้ทำ
0: จ้าเป็นต้นนะจ๊ะหรือทุกคนสามารถทำได้อย่างง่ายๆแต่ต้องเอาใจใส่ขวนขวายต้องมีฉันทะสมาธิเขาถึงที่จะมีความสุขที่จะมีความบริสุทธิ
1: ์
0: ที่จะมีจิตใจสูงส่งที่ปรารถนาอยากจะได้ความรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตอยากดับทุกข์หลุดพ้นจากทุกข์อย่างแท้จริงนั่นแหละจึงจะได้นะจ๊ะ
1: สา
0: ธุดังนั้นแค่เราฝึกวางใจเบาๆสบายๆให้นุ่มเนียนละมุนแบบสุขุมรสชาติแบบผู้มีบุญไม่คาดหวังว่าเราจะได้อะไรเราจะเห็นอะไรแค่ทำเฉยๆนิ่งๆอย่างนี้ก่อนนี่จ้ะต้องหัดเป็นผู้มีบุญนั่งแบบผู้มีบุญใหม่ๆมันก็ธรรมดานะก่อนจะสว่างก็มืดก่อนมันก็มืดบ้างก็ช่างมันเหลือสว่างก็อย่าไปตื่นเต้นตื่นได้แต่ห้ามเต้นนะและอย่าไปลิงโลดใจให้เราทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์หยุดอย่างนี้เฉยอย่างนี้แหละอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นนะจ๊ะเดี๋ยวทุกคนก็จะสมหวังดังใจปรารถนามีความสุขภายในเป็นรางวัลนะจ๊ะบอกแล้วบอกฟังอย่าคาดหวังใจจะเครียดกายเสียเรียดนั่งเท่าไหร่ไม่ได้ผลได้แต่นั่งทนนั่งและนั่งทนไม่ได้ผลอย่างที่ใครเขาเห็นกันเอางี้ทีนี้นั่งเฉยเฉยทำสบายดังเคยสอนจำได้ไหมวางเบาๆใจเย็นเย็นนั่นยังไงเริ่มทำมาอย่างง่ายใจดีๆ

เดี๋ยวเรามาฟังจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานเขาบอกว่ารักหลวงพ่อที่สุด

0: Don. ชายแดงเขมรนั้นน่าตื่นเต้น
1: โอ้ยังไม่ชายแดงเขมรน่าตื่นเต้น
0: ชายแดงเขมรนั้นน่าตื่นเต้น
1: โอ้สาธุ
0: เราจะสร้างศูนย์กันอย่างไรเปิดรายการเพลงกองทัพแก้วตะวันออกจ้ะ

0: ครับคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระประจักษ์ชยมังคโลประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสระแก้วแล้วก็เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศด้วยครับ
1: สา
0: ธุนี่แล้วพ่อครับก่อนครับว่าผมถือคติที่ว่าโตแล้วต้องอดทนใครท้าชนต้องหมดแก้วโดยอันนี้ผมก็เลยดื่มจัดอย่างหนักหน่วงมา20กว่าปีจนอดีตภรรยาผมทุกข์ใจอ้าวไม่ได้เป็นโสดเหรอ
1: ใช่มีครอบครัวมาก่อนคร
0: ับ อ๋ออดีตเนาะอดีตปัญญาผมทุกข์ใจมากครับกระทั่งปี2541ขณะที่ผมกำลังนั่งดวนเหล้าเม
1: า
0: แบบลำพังที่บ้านไม่รู้ดวนกับใครอยู่ๆก็มีกัลยาณมิตรบุกโจโจมนี่มาชวนผมเข้าวัดผมก็มาพอมาวัดครั้งแรกผมก็ประทับใจมากรู้สึกซาบซึ้งและโดนใจกับคำสอนหลวงพ่อทุกอย่าง Thank you จนผมหักดิบ หักไงดิบ
1: หักดิบเลิกเล่า
0: จ้าพลิกชีวิตจากขี้เมาสู่ผู้นำบุญแห่งจันทบุรีนี่เนาะพอกันที่กับอนาคต
1: ตับพัง
0: ครับมันจะพังเนาะเรียนมาฟังพระเทศดีกว่า
1: อ๋อ
0: นี่นะถือศีลละกิเลส
1: โอ้
0: เป็นคนดีระดับประเทศ
1: โอ้

0: ที่ไม่ปฏิเสธทุกบุญเลยโอ้จากนั้นผมก็เลยทำหน้าที่ชวนคนบวชอุบาสิกาแก้วขนคนมาวัดได้ถึงรถสองรถบัสใหญ่เลยแก้ข่าววัดทุกหมู่บ้านคงหมายถึงทำความเข้าใจ
1: ให้เข้าใจว
0: ั
1: ด
0: เพิ่มขึ้นทุกหมู่บ้านเลยเนาะจนปีพุทธศักราช2542ก็หลายปีแล้วเนาะก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานศูนย์กวีจันทบุรีจากอดีตที่เคยถือแก้วรอบเปลี่ยนมาถือไม้ทำหน้าที่ชวนคนทำความดีครับและสามารถสร้างตำนานจัดรถบัสพาสาธุชนมาฉลองมาทำกายเจดีย์ถล่มทลายถึง42คันจ้าแต่ถึงปีพ.ศ. 2544ผมอยากเติมบุญบวชเพื่อเจือจางอดีตที่ผิดพลาดซึ่งพอจะอธิบายเป็นกลอนเก๋ๆว่าจากคนเมาเหล้าจัดซัดหมดแก้วกลับใจแล้วคว้าบาทประกาศสงฆ์ทิ้งอดีตที่ผิดพลาดมุ่งมาตรงบวชอุทิศจิตมั่นคงในร่มธรรมสาธุเจ้าโอขณะบวชก็คิดได้ว่าชีวิตของเรามันก็แค่นี้เองนะคือมีของใช้แค่นิดหน่อยกับผ้าสามผืนก็มีความสุขได้โดยไม่ต้องการอะไรเลยดังนั้นก่อนศึกผมก็ปรารถนากับพระอาจารย์อย่างเด็ดเดียวว่าอีก3ปีข้างหน้าผมจะกลับมาบวชใหม่และบวชครั้งนี้ผมจะไม่ศึกจนตลอดชีวิตและก็ขอจีวรชุดที่ผมใส่กลับไปซักตั้งไว้บนหิ้งพระนั่งคุกเข่าอธิษฐานจิตทุกๆวันว่าขอได้กลับมาบวชดูที่ชีวิตให้ได
1: ้
0: สาธุก็ถือว่าเป็นความตั้งใจที่สุดยอดเลยเนาะยิ่งใหญ่เดียวในช่วงนั้นผมก็ลุยทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญนี่นะพร้อมกับเคลียร์งานใช้นี่อย่างสุดเหวี่ยงโอนรถยนต์ให้อดีตโยมนี่เนาะโยมข้างกายและเมื่อครบกำหนด3ปีในพ.ศ. 2547ผมก็มาบวชอย่างสง่างามในวัย43ปีจนมาถึงปีพ.ศ. ผมก็รับสนองงานบุกเบิกของหลวงพ่อโดยเดินทางมุ่งสู่อรัญญประเทศนี่ไปอีกประเทศหนึ่งเลยอรัญญประเทศประเทศอรัญเนี่ยนะดันมาอยู่จังหวัดสระแก้ว
1: ใช่ครับอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว
0: พื้นที่ติดชายแดนเขมรที่ยังไม่มีอะไรเลยนอกจากแผ่นดินว่างเปล่า32ไร่เศษ
1: จ้า
0: ดีจ้าโอ้นี่เนาะพื้นที่ว่างเปล่า
1: คร
0: ับจะขุดไปใต้ดินเจอขุมทรัพย์ระหว่างนั้น
1: โอ
0: ้ไม่ได้เดี๋ยวกลับไปขุดบอกตรงตรงครับแม้มีแต่ตัวไร้ปัจจัยแต่ก
1: ็มีหัวใจ
0: ไม่หวั่นไหวนำทีมพระสำเนินสมุทัยช่างลุยเลื่อยไม
1: ้
0: เชื่อมเหล็กก่ออิฐชาปูนสร้างอาคารทุกหลังด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย
1: ดีจ้ะ
0: แล้วไปขอกำลังทหารในค่ายแถวนั้นมาช่วยยกมาเป็นกองทัพเลยนี่นะแม้จะทุรกทะเลอย่างแสนสาหัสปานใดก็ไม่เคยคิดถอยเลยแม้แต่ก้าวเดียวตะลุยเอาชายแมนๆมาบวชแล้วบวชเล่
1: า
0: โอ้สุดยอดลุยเชื่อม

0: สัมมันกับพระทุกวัดในพื้นที่
1: สาธุ
0: ดีมากเลยนี่นะจ๊ะถูกหลักวิชาจ้ะจะงานบุญใหญ่22เมษายนสามารถชวนพระและคนในจังหวัดสระแก้วขึ้นรถบัสรถตู้จำนวน300กว่าคันมาวัดพระธรรมกายทำลายสถิติมหัศจรรย์ถึงจำนวนคนถูกต้องอย่าง 3,200 ซึ่งมีพระที่มารับสังฆทานถึง408วัดจ้ะนี่มีหลักฐานโอ้โหนี่จ้ะยุคบุกเบิกนี่จ้ะภิกษุสามเณรช่วยกันกลั่นแผ่นดินนี่จ้ะนี่โครงการบวชพระบวชสามเณรนี่เนาะงานบุญ22เมษายนจังหวัดสระแก้วสร้างสถิติผู้ลงงานสูงสุดเป็นประวัติการครับนี่นี่จ้ะจัดรถตู้รถบัสมา300กว่าคันจากวัดมาวัดพระธรรมกายทำลายสถิติมาสัจจันถึง 3,200 คนนะจ๊ะซึ่งมีพระที่มารับสังฆทานถึง408วัดนะจ๊ะแล้วพ่อครับครับแล้วพ่อเท้าชีพผมมีความหมายมีคุณค่าขึ้นมากๆเลยครับ

0: โอ้นี่ท่านสร้างเสร็จแล้วยังมั้ย
1: ยังสร้างครับโดย
0: อากูกี้เห็นเสร็จแล้ว
1: อนาคตครับอนาคต
0: อ๋อเหร
1: อ
0: จะไปทั้งโครงการสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกของหลวงพ่อถูกอนุมัติลงมาผมนี่ทั้งปลื้มทั้งตื่นเต้นขั้นสุดเลยครับเพราะผมคิดว่าบุญสร้างเจดีย์เนี่ยเป็นราชาแห่งบุญที่มีอานิสงส์รุนแรงกว่าระดับตำนานและถ้าเราสร้างเจดีย์ในจังหวัดสระแก้วก็จะกลายเป็นศูนย์รวมใจที่ทำให้คณะสงฆ์และคนในพื้นที่ได้บุญใหญ่มากๆจากการสร้างเจดีย์ไปด้วยกันใช่ๆแต่ที่สำคัญหลวงพ่อยังให้อาวาสว่าองค์พระเจดีย์ที่เป็นรูปองค์พระนั่งสมาธิที่มองด้านไหนก็เป็นองค์พระเพิ่งจะเคยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกมองกลางวันกลางคืนหรือมองด้านไหนก็เป็นองค์พระพระเจ้าสงฆ์ก็เป็นอย่างนั้นจ้ะใครมาดูก็จะได้เห็นองค์พระต่อจะให้นึกถึงพุทธเจ้าก็ต้องเป็นเจดีย์รูปแบบนี้เนาะพอผมฟังแล้วใจมันสว่างวาบแล้วก็วาบอีกจะให้คนทั้งจังหวัดสระแก้วมองเจดีย์นี้แล้ววาบ
1: นี่จ้ะ
0: เข้าถึงธรรมยกจังหวัดเหมือนค่ายจองแชมป์ค่ายจองแชมป์ก็ยังตั้งเป้ายกชั้นได้ส่วนรัฐประธานจังหวัดก็ต้องตั้งเป้ายกจังหวัดได้ครับ
1: โ
0: อ้สุดยอดเนาะอีกทั้งยังปลื้มมากถึงกับตะโกนบอกตัวเองซ้ำๆว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของประธานศูนย
1: ์
0: นี่ไม่ธรรมดานะเราต้องสร้างเจดีย์ที่ศูนย์เราให้ได
1: ้
0: สาธุใจด้วยเหตุนี้แม้ผมไม่มีความพร้อมใดๆเลยมีจ้าแต่ใจเราพร้อมเนี่ยเหลือแต่ปัจจัยนั่นเองแต่ก็ฮึดสู
1: ้
0: โดยถือคติว่าความพร้อมไม่มีในโลกเราจะเริ่มทั้งที่ไม่พร้อมนี่แหละถ้าเราไม่เริ่มจากก้าวแรกแล้วความสำเร็จจะก้าวมาหาเราได้อย่างไรคมคมคมคมคมนะ

สุดท้ายนี้ก็ผมต้องกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดเป็นทุกอย่างชีวิตผมเพราะถ้าไม่ใช่หลวงพ่อผมคงไม่เมาไม่สางและไม่ได้มาเป็นพระนักสู้ผู้พลิกแผ่นดินชายแดนราชประเทศในปัจจุบันครับนี่เนาะ

0: 072-5-0-7-2 เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้อตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้อนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมานะแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีต

ในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปในติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคลื่อน

ุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจิตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่ม

นุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่เขารู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใส

ใจก็จะใสใสเหมือนน้ำแข็งใสใสให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสใสนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกไปในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายให้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วนะก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆนุ่มๆ

บาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้

และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระวัตถุส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่า

และก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวก็ทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคะนมการังกะโรมะเส

0: ตะ
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดี

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: เล
1: อย่าย ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สั

0: อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: Crap. Crap.
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ปราศจากการพย

จงเป็นผู้ปราศจาก

อุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไป

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญของเราใครเอาไปไม่ได้ในเมื่อเราตั้งใจจะเอาบุญแล้วลองถามตัวเองอีกว่าทำอย่างไร

ใดจึงจะได้บุญเต็มที่เต็มส่วนเต็มกำลังที่เราจะได้รับทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดที่มีอยู่ลงไปในงานนั้นๆใช้ปัญญาสอดส่องว่าจะอุดรูรั่วได้ที่ไหนทำอย่างไรงานจึงจะออกมาได้ดีที่สุดไม่มีข้อบกพร่องหาข้อตำหนิไม่ได้คิดพิจารณาตลอดเวลาเอาใจจ่ออยู่กับงานทุ่มเทไปเถอะความดีก็ปรากฏขึ้นบุญที่เกิดก็มากขึ้นเมื่อมอบหมายงานให้ลูกๆทำแล้วลูกทำได้สำเร็จตามประสงค์บุญที่เกิดขึ้นนั้นมากมายมหาศาล

0: ครองทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างเนืองแน่นซึ่งในครั้งนี้มีธรรมทายาทเข้าร่วมอบรมจำนวน29ท่านจากประเทศจีนมาเลเซียสิงคโปร์และไต้หวันซึ่งทุกท่านล้วนมีความตั้งใจจริงที่จะเข้ามาศึกษาและปฏิบัติตนตามหลักพุทธวิธีโดยเมื่อธรรมทายาทได้แปลแถวเข้าพื้นที่แล้วคณะเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนได้ร่วมกันตัดปลอยผมให้แก่ธรรมทายาทที่อยู่ในชุดขาวบริสุทธิ์ซึ่งบรรยากาศอบอวลไปด้วยน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มใจของญาติมิตรที่ได้เห็นบุตรหลานและผู้มีจิตศรัทธาละทิ้งความสุขทั้งโลกก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสโดยตลอดระยะเวลาของการอบรมธรรมทายาทนานาชาติจะได้รับการฝึกฝนตนเองตามพุทธวิธีผ่านกระบวนการเรียนรู้สวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยมีการจัดหลักสูตรอบรมเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อให้ธรรมทายาทเข้าใจในหลักคำสอนอย่างลึกซึ้งหลังจากนั้นพระอาจารย์ได้แปลแถวเพื่อปลงผมให้แก่ธรรมทายาทเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาและอุปสมบทเปลี่ยนจากเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเดินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งโครงการไอดอบนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติจากทั่วโลกที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เข้ามาศึกษาธรรมะฝึกฝนตนเองเพื่อร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นเนื้อนาบุญแผ่ขยายสันติสุขและพระพุทธศาสนาไปยังประเทศบ้านเกิดของตนเองต่อไปค่ะ
1: ในครั้งนี้ก็มีชาวจีนนะจำนวน29คนก็มีจากประเทศจีนสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันนะซึ่งทุกคนเนี่ยได้ข่าวจากการที่จากอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็จากเพื่อนๆญาติญาติแนะนำมาซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีความตั้งใจที่จะมาศึกษาธรรมะในประเทศของเขาเนี่ยความจริงก็มีนะฮะแต่บางทีการที่จะเข้าถึงแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาศึกษาและได้มาบวชเนี่ยอาจจะมีน้อยก็เลยสนใจที่จะมาที่ประเทศไทยนะโดยเฉพาะที่วัดพระธรรมกายซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากเลยนะฮะภายในหนึ่งเดือนเนี่ยก็แบ่งเป็นสี่ส่วนสัปดาห์แรกนี่ก็จะเป็นในการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธนะไม่ว่าจะเป็นซักตักพับเก็บนะปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็การกราบนะการไหว้นะการที่จะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะแล้วก็เตรียมตัวที่จะบวชนะสัปดาห์ที่สองนี่ก็คือเป็นฝึกท่องคำขันนาคแล้วก็เตรียมตัวบวชเตรียมตัวเป็นพระภิกษุที่ดีแล้วก็สัปดาห์ที่3เนี่ยก็คือเตรียมตัวขึ้นไปที่เชียงใหม่แล้วก็ปฏิบัติธรรมที่นั่น2สัปดาห์ละลงมาก็ลาสิกขาซึ่งเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้เนี่ยก็คือให้เขาได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิที่ถูกต้องปลูกฝังให้เขามีสัมมาทิฏฐินะเอาไปเผยแผ่แล้วก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคนแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับครอบครัวแล้วก็คนในสังคมเขาด้วย
0: ที่ทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีงานบุญบูชาข้าวพระประจำเดือนกรกฎาคมพร้อมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนารุ่นที่22ค่ะบรรยากาศงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนณทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่เต็มไปด้วยสาธุชนในพื้นที่ภาคเหนือที่พร้อมใจกันสวมชุดขาวเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ประจำเดือนกรกฎาคมกันอย่างเนืองแน่นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดทันรบโชติวังโสประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระ

ธรรมกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนจะได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในวันอาทิตย์ต้นเดือนจากนั้นเป็นพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำต้นเดือนโดยทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารคาหวานอันประณีตจัดวางณศูนย์กลางพิธีสภาธรรมกายล้านนาซึ่งได้ร่วมบูชาข้าวพระไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายต่อมาเป็นพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนารุ่นที่22ซึ่งเป็นรุ่นเข้าพรรษาที่ได้จัดขึ้นในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนเข้าพรรษาโดยมีครอบครัวสีสว่างเป็นประธานทอดผ้าป่านำโดยคุณกล้าตะวันและนายแพทย์พานุเมศสีสว่างได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายผ้าไตรจีวรนำกล่าวโดยนายแพทย์วัชระและแพทย์หญิงอารีวันสมหวังประเสริฐพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวโดยคุณวันเพ็ญจากขุจันทร์พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยคุณสุทธีทิพย์โพธิสถานและคุณอนบแซ่หลีพร้อมกันนี้คณะประธานและเจ้าภาพได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมและผ่านรัตนบุพภาแด่ประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาที่จะจัดบวชอยู่จำพรรษาตลอด3เดือนณธุดงคสถานล้านนาและได้ร่วมทำบุญทุกบุญกับธุดงคสถานล้านนาทั้งค่าน้ำค่าไฟสถานที่ภัตตาหารเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายค่ะและในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาอนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่มาร่วมงานบุญใหญ่ในวันนี้ทั้งบุญบูชาข้าวพระและทอดผ้าป่ารวมทั้งบุญต่างๆทุกงานบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้เพราะแรงศรัทธาและแรงสนับสนุนจากทุกท่านจึงทำให้งานขยายได้กว้างออกไปสู่ใจชาวล้านนาและชาวโลกเพื่อที่จะได้พบสันติสุขที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่งภายในนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แจ้งข่าวงานบุญที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ทั้งบวชพระงานบุญล้านนาพิธีทอดผ้าป่าสร้างถาวรวัตถุและให้ทุกท่านได้เตรียมกายวาจาใจมาร่วมหล่อเทียนในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ค่ะด้านโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสาธุชนผู้สอบผ่านธรรมศึกษาตรีโทเอกเพื่อเป็นกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ศาสนทายาทรวมถึงพุทธบริษัท4ที่

0: ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสุวิทธัมมิกะมุนิปรเรียนธรรม9ประโยคนาคหลวงด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ส่วนพระมหาอำนาจอิสระชโยผู้แทนคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานต่อประธานสงฆ์ก่อนที่พระมหาวิทยาจิตตชโยปรเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เลขานุการเจ้าสำนักศาสนศึกษาจะได้นำคณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นประธานสงฆ์ได้มอบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสาธุชนผู้สอบผ่านธรรมศึกษาตรีโทเอกซึ่งในปีการศึกษา2568ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายส่งพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมสอบนักธรรมชั้นเอกจำนวน224รูปสอบผ่าน168รูปโดยแบ่งเป็นพระภิกษุ76รูปและสามเณร92รูปส่วนธรรมศึกษามีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น123ท่านแบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นเอก26ท่านธรรมศึกษาโท42ท่านและธรรมศึกษาตรี44ท่านซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่ศาสนทายาทรวมถึงพุทธบริษัท4ที่มีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเพื่อทรงจำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำไปปฏิบัติและเผยแผ่ได้อย่างถูกต้องซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนอกจากนี้ประธานสงฆ์ยังได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้ทางธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยกันทำหน้าที่กัลยาณมิตรแผ่ขยายความดีงามสู่สังคมต่อไปค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญาสัตว์อุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับศูนย์ต่างประเทศกันบ้างนะคะที่วัดพุทธนอตไรเวสฟาเรนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นพร้อมใจกันสวมชุดขาวเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเบิกบานใจค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชน2ท่านคือกัลยาณมิตรวอฟกังโครเปอร์และกัลยาณมิตรปาลิตาโรเนอร์เป็นผู้แทนกดปุ่มเปิดไฟสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอด

ผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า2คณะได้แก่คณะที่1กัลยาณมิตรโสภินเวลโรเยนและกัลยาณมิตรแฮมุตเวลโรเยนส่วนคณะที่2กัลยาณมิตรพัชราชมิตรและกัลยาณมิตรคราเซนชมิตรนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุวรรณาบริงเครสและกัลยาณมิตรอเล็กซานเดอร์บริงเครสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญาณพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรวิภารัตสาขากรกัลยาณมิตรเสน่ห์เพ็ญบุญและกัลยาณมิตรสมจิตฟิชเชอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสร้างบารมียังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปค่ะเช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติค่ะโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาพระประธานบูชาพระบรมสารีริกธาตุและบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทยธรรมและภัตตาหารอันประณีตเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระราชภาวนาวชิระวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายหญ้าปรับปรุงลานธรรมบูชาพระประธานโดยมีกัลยาณมิตรพรกัลยาณมิตรลินดาปรีดานนท์และกัลยาณมิตรปานจิตปกป้องเกียรติเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้น้อมถวายปัจจัยร่วมบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ส่วนในช่วงท้ายประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวสารงานบุญ3บิ๊กบุญเพื่อให้สาธุชนได้รับทราบประกอบด้วยบุญซื้อดินถมที่สถาปนาอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีโปรยรัตนชาติมหามงคลและพิธีเจริญพุทธมนต์ซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมและพิธีพัทธสีมาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียซึ่งจะจัดในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2571ทั้งยังได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสั่งสมบารมีในต่างแดนพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี2569โดยมีผู้ปกครองคณะญาติมิตรและสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างอบอุ่นค่ะภายในงานเริ่มด้วยพิธีเวียนประทักษิณรอบองค์พระประธานอย่างสง่างามและเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวันทาพระประธานเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระรัตนตรัยจากนั้นเหล่ายุวธรรมทายาทในชุดขาวได้ร่วมกันแปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีขอขมาและรับผ้าไตรจากผู้ปกครองซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มปิติของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้เห็นบุตรหลานก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสก่อนที่นาคยุวธรรมทายาทจะได้ประกอบพิธีบรรพชา
โดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเล่เป็นพระอุปัชฌาย์ได้คล้องอังสะให้กับนาคยุวะธรรมทายาททั้งยังได้ให้ศีลและให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในเพศสมณะและปิดท้ายด้วยความปีติเบิกบานใจเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่สามเณรใหม่ผู้ที่จะมาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและอิ่มบุญกันทั่วหน้าซึ่งการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝึกฝนระเบียบวินัยการเจริญสมาธิและการดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรมอันเป็นการวางรากฐานที่ดีให้แก่ชีวิตพร้อมทั้งสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปค่ะด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นในคืนวันเพ็ญหรือ Full Moon Meditation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้มาค้นพบสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและร่มรื่นค่ะสำหรับการจัดกิจกรรม Full Moon Meditation ในครั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้จัดกิจกรรมพร้อมกับวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกาทุกวัดเพื่อให้ชาวท้องถิ่นมานั่งสมาธิพร้อมกันโดยกัลยาณมิตรทิพย์สิรินอินทกนกและกัลยาณมิตรสราวีนอินทกนกได้ให้การต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเองจากนั้นเข้าสู่ช่วงปฏิบัติธรรมผ่านระบบซูมโดยมีพระอาจารย์แจ็คกี้ศีละสังวโรได้แนะนำหลักการเจริญภาวนาโดยเน้นกายสบายใจสบายพร้อมน้อมนำโอวาทของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารที่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จมาเป็นแนวทางในการฝึกใจให้สงบในค่ำคืนแห่งแสงจันทร์นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจุดประทีปรวมใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายและได้นำทุกท่านเข้าสู่การปฏิบัติสมาธิพร้อมแผ่เมตตาและส่งต่อความปรารถนาดีไปสู่มวลมนุษยชาติเพื่อเป็นแสงแห่งความดีงามขยายวงกว้างออกไปสู่ชาวโลกภายหลังจบการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่วัดและผ่านระบบออนไลน์ได้พูดคุยซักถามข้อสงสัยและให้คำแนะนำในการปรับใจเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการฝึกสมาธินอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมะเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำสมาธิในการลดความเครียดพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้พูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกผ่อนคลายมีจิตใจที่เบิกบานและตั้งใจจะนำสมาธิกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่4จังหวัดน่านอันดับที่5จังหวัดบึงกาฬอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง13อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง10และอันดับที่10แก้วภูธร1ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะ
ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบ

รงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0891309091และ0919151549ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272ค่ะหรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสักกรรมมุนาโหติพลูปปัตติความอุบัติแห่งผลเกิดขึ้นด้วยการกระทำของตนสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

บนเส้นทางการสร้างบารมีเพื่อจะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางคืออายตนะนิพพานนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนสัตว์และสิ่งของแต่ถ้าหากเรามันตอกย้ำเป้าหมายให้มันคงมีอุดมการณ์และมโนปณิธานที่ชัดเจนเราก็จะไม่ไปหลงมัวเมายึดติดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่หลงไหลในเบญจกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ที่มากระทบใจซึ่งเป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราเหินห่างจากหนทางการสร้างบารมีการปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกฝนอบรมใจของเราให้หยุดให้นิ่งเป็นวิธีการที่จะกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ใจที่ผ่องใสจะทำให้เรานำมองเห็นชีวิตไปตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะได้ทุ่มเทสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่จนกว่าจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปณาติชาดกว่าพระเจ้าปนาทะมีปราสาททองกว้างครึ่งโยชน์

สูง25โยชน์มีพันชั้นประดับประดาพลิ้วสวยประดิษฐ์ธงนานาชนิดแวดล้อมไปด้วยแก้วมณีสีเขียวเหลืองในมหาปราสาทนั้นมีคนทันประมาณ 6,000 แบ่งเป็น7พวกพากันฟ้อนรำอยู่สิ่งใดก็ตามที่เรียกกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะพบเห็นได้ยากและบังเกิดขึ้นได้ยากในโลกส่วนใหญ่แล้วสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายบังเกิดขึ้นมาก็เพื่อผู้มีบุญบารมีมากเท่านั้นเหมือนนางปราสาททองของพระเจ้ามหาปนาทะที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ไม่น่าเชื่อนะจ๊ะว่าจะมีปราสาทสูงถึง25โยชน์บังเกิดขึ้นในโลกนอกจากนี้เนี่ยยังมีเหล่าคนทันมาขับร้องเพลงบรรเลงดนตรีให้แก่พระราชาผู้เป็นมนุษย์ได้ทรงเบิกบานพระทัยตลอดเวลาปัจจุบันมีการก่อสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกแต่ว่าเมื่อเทียบกับความสูง25โยชน์หรือประมาณ400กิโลเมตรของปราสาททองแล้วกลับเทียบกันไม่ได้เลยและที่สำคัญเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมานี่เองมหาปราสาททองหลังนี้เนี่ยก็ยังได้ผุดขึ้นจากใต้น้ำให้มนุษย์ได้พบเห็นกันอีกครั้งหนึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมหาปราสาทอันยิ่งใหญ่นี้ก็ยังไม่ได้อันตรธานหายไปไหนยังคงอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละรอคอยเวลาที่ผู้มีบุญซึ่งได้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างดีแล้วมาบังเกิดขึ้นและได้ครอบครองมหาปราสาทหลังนี้อีกครั้งหนึ่งมหาปราสาทหลังนี้บังเกิดขึ้นมาด้วยอนุภาพบุญของใครและก็มีความเป็นมาอย่างไรเรานำมารับฟังกันเลยนะจ๊ะเมื่อวานหลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้ถึงตอนที่พระนางสุเมธาอัครมเหสีของพระเจ้าสุรุจิได้อ้อนวอนต่อท้าวสักกะเทวราชเพื่อขอผู้มีบุญมาบังเกิดเป็นโอรสโดยสายบุญของตัวเองเป็นที่ตั้งซึ่งเป็นบุญที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลและการเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำท้าวสักกะครั้นได้สดับเรื่องราวแห่งความดีงามที่พระนางได้อ้างถึงแล้วก็ทรงสรรเสริมพระนางว่าคนที่พระนางกล่าวมาทั้งหมดนั้นล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นจึงตรัสให้พรว่าดูก่อนราชบุตรีผู้เรืองยศงดงามไปด้วยคุณธรรมพระราชโอรสผู้เป็นกษัตริย์สมบูรณ์ด้วยพระชาติเป็นอภิชาตบุตรรุ่งเรืองด้วยพระอิสริยยศเป็นธรรมราชาแห่งชนชาววิเทหะจงอุบัติแก่พระนางเถิดพระนางทรงสดับพระดำรัสของเท้าเธอแล้วทรงปีติสมนัสยิ่งนักได้ตรัสถามว่าท่านผู้มีดวงตาหน้ายินดีทรงผ้าอันบริสุทธิ์สถิตอยู่บนเวหาอันไม่มีสิ่งใดกลางกั้นได้กล่าวว่าจะน่าจับใจแก่ดิฉันท่านเป็นเทวดามาจากสวรรค์หรือเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์มากหรือว่าเป็นใครขอท่านยังกล่าวความจริงให้ดิฉันทราบดีเถิดท้าวสักกะตรัสบอกพระนางว่าหมู่เทวดามาประชุมกันที่สุธรรมาเทวสภาย่อมกราบไหว้ท้าวสักกะองค์ใดเราน่ะเป็นท้าวสักกะองค์นั้นเสด็จมาแล้วสู่สำนักของเธอก็หญิงเหล่าใด

อาบิดาและสามีประดุจเทวดาเทวดาทั้งหลายย่อมมาเยี่ยมเยียนหญิงเช่นนั้นผู้มีปัญญาและมีกรรมอันบริสุทธิ์ดูก่อนนางผู้เจริญท่านเกิดในราชสกุลนี้พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอันน่าปรารถนาก็ได้ผลแห่งสุจริตธรรมที่ท่านประพฤติดีแล้วในปางก่อนนี้แหละเป็นชัยชนะในโลกทั้งสองของท่านคือการอุบัติในเทวโลกและเกียรติยศในมนุษยโลกนี้ดูก่อนพระนางขอให้ท่านจงมีสุขยั่งยืนนานจงรักษาธรรมไว้ในตนให้ยั่งยืนเถิดการพบเห็นท่านเป็นการพบเห็นที่น่ายินดียิ่งนักของเราเนื่องจากเรานะมีกิจที่จะต้องทำในเทวโลกอีกมากเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องอำลาไปก่อนขอท่านจงอย่าประมาทหมั่นประพฤติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดว่าแล้วท่านท้าวสักกะก็เสด็จจากไปครั้นถึงเวลาใกล้ลุ่งนารกาลเทวบุตรก็จุติถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางพระราชาทรงทราบว่าอัครมเหสีได้ทรงตั้งพระครรภ์แล้วก็ทรงปลื้มปีติใจยิ่งนักสมพระราชทานเครื่องพดุงครรภ์มากมายอีกทั้งพระราชาจากเมืองต่างๆตามหัวเมืองทั้งหลายก็ทรงเครื่องบรรณาการมาไม่เคยขาดพอครบถ้วนกำหนดทศมาศพระนางจึงประสูติพระโอรสพระปริยุรญาตทรงขนานพระนามพระโอรสว่ามหาปันนาทะชาวเมืองแคว้นอังคะและมคธต่างก็พากันทิ้งเหรียญกษาปลงที่ท้องพระราหลวงคนละหนึ่งกษาปเพื่อให้พระราชาทรงทราบว่าเป็นค่าน้ำนมของพระลูกเจ้าเหรียญกษาปได้รวมกันเป็นกองใหญ่โตมโหฬารแม้พระราชาจะตรัสห้ามแต่ชาวเมืองก็ยังพากันโยนเหรียญลงที่ท้องพระลานหลวงต่างก็ไม่ยอมรับคืนพระกุมารนั้นทรงเจริญวัยมาตามลำดับครั้นทรงเติบใหญ่เจริญวัยแล้วมีพระชนม์ได้16พรรษาก็ทรงบรรลุความสำเร็จในศิลปะทุกประการพระราชาทรงตรวจดูพระชนมายุของพระโอรสแล้วตรัสกับพระเทวีว่าจะสร้างปราสาทอันน่ารื่นรมย์แด่พระโอรสจากนั้นก็จะให้ทำการอภิเษกพระราชารับสั่งให้หาปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูพื้นที่ทรงรับสั่งให้ไปหาสถานที่อันเหมาะสมและช่วยกันสร้างปราสาทเพื่อพระโอรสพวกคณาจารย์ผู้ชำนาญในการดูชัยภูมิจากหัวเมืองต่างๆทั้งผู้ทำการออกแบบและก่อสร้างก็มาประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อจะช่วยกันก่อสร้างปราสาทด้วยความตั้งอกตั้งใจปล่อยท้าวสักกะจอมเทพก็ตรัสเรียกวิสุกรรมเทวบุตรมาเข้าเฝ้าทรงรับสั่งให้ไปสร้างปราสาทแก้วยาว9โยชน์กว้าง8โยชน์สูง25โยชน์เพื่อเป็นบรรณาการแก่มหาปันนาทะราชกุมารวิสุกรรมเทวบุตรรับเทวองค์การแล้วก็เนรมิตกายเป็นนายช่างหนุ่มก็ไปหาพวกช่างก่อสร้างซึ่งกำลังปรึกษาหาเรือกันเด็ดใจจดจ่อและชายนมก็ได้ปราศัยไปว่าพวกท่านอย่าได้ลำบากใจกันไปเลยขอพวกท่านไปรับประทานอาหารให้อิ่มหนำสำราญกันก่อนเถิดแล้วค่อยมาปรึกษางานกันใหม่จากนั้นก็เอาท่อนไม้เคาะแผ่นดินสามครั้งด้วยเทวานุภาพ
และบุญญาณุภาพของพระกุมารมหา

ปนาทะปราสาท7 ชั้นก็ผุดขึ้นจากแผ่นดินตั้งตระหง่านสูงเสียดฟ้างามเด่นเป็นสง่าเหมือนทิพยวิมานในสมัยนั้นมหาชนได้ทำมงคล3 อย่างคือมงคลฉลองปราสาทมงคลอภิเษกสมโภชเสวตฉัตรและอาวาหมงคลของพระกุมารมหาปนาทะในคราวเดียวกันชาวแคว้นทั้งสองก็ได้พากันมาร่วมงานมงคลอย่างล้นหลามเราไม่เคยเห็นมหาปราสาทที่สวยสง่าสูงตระหง่านเทียมฟ้าอย่างนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นจึงได้มีการฉลองมหาปราสาทยาวนานถึง7 ปีพระราชามหาปนาทะทรงครองราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมสมบัติครองไพร่ฟ้าประชาราชให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเรื่อยมาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วก็เสด็จกลับสู่เทวโลกตามเดิมเมื่อเท้าเธอได้บังเกิดในเทวโลกแล้วปราสาทนั้นก็จมลงในกระแสแม่น้ำคงคาเพราะไม่มีผู้มีบุญท่านไหนที่มีบุญพอที่จะครอบครองหรือเป็นเจ้าของมหาปราสาทนั้นได้เห็นไหมจ๊ะว่าสิ่งมหัศจรรย์คู่ควรกับบุคคลมหัศจรรย์เท่านั้นบุคคลมหัศจรรย์ก็คือบุคคลผู้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างดีแล้วเหมือนอย่างพระเจ้ามหาปนาทะทรงสมปรารถนาทั้งในมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติส่วนว่าชีวิตในปัจจุบันในชาตินี้พระองค์จะอุบัติมาเป็นใครและจะได้สมบัติยิ่งใหญ่อย่างไรเราคงต้องมารับฟังกันต่อพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ให้ลูกๆรักในการสั่งสมบุญให้มากๆถ้าเราอยากพบกับสิ่งอัศจรรย์และเป็นเจ้าของสมบัติอัศจรรย์ก็ต้องทำตัวเราให้เป็นคนอัศจรรย์โดยการสั่งสมบุญกันทุกๆวันสร้างมหาทานบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลังรักษาศีลและเจริญภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะสมปรารถนาในทุกสิ่งกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: ิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

สาวัตถีนครใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมมาช้านานใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าประสิทธิโกศลมหาราชผู้เป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างอเนกอนันต์พระองค์หนึ่งในฤดูพรรษาพระพุทธเจ้าจะนำหมู่สงฆ์กลับมาจากการโปรดเวไนยสัตว์เข้าจำพรรษาอย่างวิหารเชตวันในเมืองนี้นานราว4เดือนมหาชนใกล้ๆก็พากันหลั่งไหลมาสดับพระธรรมเทศนาที่อยู่ต่างแดนทางบกก็เดินทางด้วยเท้าบ้างขบวนเกวียนบ้างที่ห่างไกลออกไปก็ใช้เรือข้ามน้ำข้ามทะเลมาจอดเรือไว้ตามท่าจอดแล้วเดินทางเข้าเมืองมุ่งสู่พระเชตวันมหาวิหารมิได้เว้นวัน

0: ากันเดินทางมาจากมหาสมุทรกว้างใหญ่เพื่อเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พวกเจ้านั่งกันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะ
2: โอ้ยตื่นเต้นจังล่องเรือมานานเนี่ยจะได้ฟังธรรมสักที
0: เมื่ออาราธนาศีลแล้วนายสำเภาก็จัดถวายของทำบุญอันประณีตพร้อมขอถวายผ้าทิพย์อันได้มาโดยพิสดาร
1: ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในกลางสมุทรไกลโพ้นยังมีเปรตนางฟ้ารูปงามนางหนึ่งรับผลกรรมอยู่เวมานิกเปรตนั้นขอฝากไหว้ด้วยเสียงด้วยกล้าวแทบพระบาทพระพุทธองค์ผู้ประเสริฐกับทั้งขอถวายคู่ผ้าทิพย์เป็นเครื่องบูชาขอพระพุทธองค์ทรงโปรดอนุโมทนาเพื่อกุศลประโยชน์แก่นางนั้นเถิด
0: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาธิคุณแก่นายสำเภาและอุบาสกบริวารตามอาราธนา
1: ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเหตุการณ์ที่ข้าพระองค์และเหล่าลูกเรือได้ประสบเจอมาช่างน่าพิสดารยิ่งนัก
0: เมื่อนายสำเภาปรารถนาบอกเล่าสิ่งอัศจรรย์องค์ศาสดาจึงได้ทรงอนุญาตให้นายสำเภาเล่าเหตุการณ์ที่พบเจออุบาสกทั้งสิ้นจึงตั้งใจเป็นกุศลสดับฟังโดยพร้อมเพรียงย้อนเวลากลับไป7วันก่อนหน้านี้นายสำเภาและบริวารอันเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาพากันนำสำเภาบรรทุกสินค้ามุ่งไปยังอาณาจักรสุวรรณภูมิในครั้งนั้นเกิดพายุคลื่นลมแรงสำเภาบรรทุกสินค้าถูกพัดลงออกมหาสมุทรใหญ่สำเภาล่องลอยไปนอกเส้นทางหลายวันแล้วทุกคนก็ได้พบสิ่งประหลาดเข้าอย่างหนึ่งภาพที่ทุกคนเห็นคือวิมานสวยงามปรากฏอยู่กลางมหาสมุทรยิ่งนำสำเภาเข้าใกล้ก็ยิ่งตื่นตะลึง
1: โอ้นี่เราอยู่ในทะเลหรือสวรรค์กันแน่วิมานนี้ช่างสวยงามเหลือเกิน
2: โอ้ยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นปราสาทที่ไหนจะสวยเท่านี้มาก่อนเลยอ่ะสวรรค์แน่แล้วนายท่านวิมานนั่นน่ะต้องมีนางฟ้าอาศัยอยู่แน่ๆเลย
3: เฮ้ยแล้วมันมาอยู่กลางมหาสมุทรกว้างใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยอัศจรรย์แท้ๆนายท่านข้าน่ะอยากเห็นนางฟ้าเราลดใบเข้าเทียบวิมานนั่นเถิด
0: เมื่อนำสำเภาเข้าเทียบใกล้ก็เห็นดารุณีนางหนึ่งนางผู้นี้มีเส้นผมดำขลับยาวสลวยสวยงามแต่ประหลาดที่นางคอยหลบเร้นไม่กล้าออกมาให้เห็นเต็มร่างได
4: ้พวกท่านอย่าเข้ามาใกล้เราเลยเราต้องโทษตามบุพกรรมมานานแล้วมีเพียงเส้นผมพอปิดกายบ้างแต่ผ้าห่มผ้านุ่งหามีไม่ท่านอย่าเข้ามานะ
1: เช่นนั้นน้องหญิงรอสักครู่เถิดนายสำเภามีผ้านุ่งห่มอยู่มากเราจะจัดให้เพื่อนน้องจะได้ออกมาจากวิมานได
0: ้นายสำเภาเร่งรีบนำผ้ามุ่งผมส่งให้ดารุณีนางนั้น
1: น้องหญิงนี่คือผ้าห่มและผ้านุ่งอย่างดีจากแคว้นกาสีเราจะนำเข้าไปวางณประตูวิมานสักครู่น้องหญิงออกมารับไปนุ่งห่มให้มีสุขเถิด
4: ขอบใจท่านมากแต่ไม่มีประโยชน์ใดเลยท่านผู้ใจบุญข้านี้มีกรรมเก่าจำต้องเอาเส้นผมบางร่างกายเช่นนี้อาภรณ์เสื้อผ้าใดก็รับมาสวมใส่ไม่ได้เลย
1: แล้วพี่จะช่วยน้องนางได้อย่างไรเล่า
4: ท่านต้องบริจาคผ้านั้นแก่อุบาสกในพระพุทธศาสนาแล้วอุทิศส่วนกุศลมาให้เท่านั้นข้านี้รับไว้ได้แต่เฉพาะผลบุญที่อุทิศมา
0: เนื่องจากพ่อค้าสำเภาเหล่านี้ต่างเป็นพุทธบริษัทนายสำเภาจึงให้อุบาสกคนหนึ่งชำระร่างกายรับเอาผ้านุ่งผ้าห่มคู่นั้นไว้และเมื่อกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลพลันอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นทันตาเห็น
4: ดีใจจังเรามีอภรณ์ติดบางร่างกายแล้ว
0: นางเวมานิกผู้ตกบ่วงกรรมเป็นเปรตได้พ้นทุกข์ไม่ต้องเปลือยกายตากลมห่มฟ้าอีกต่อไป
2: โอ้นางช่างงามกว่าชาวพระนครไหนๆมารวมกันอีกนะเนี่ย
3: ช่างสวยแท้ดุจดังเทพธิดาเลย
0: เมื่อพ้นบุพกรรมได้นางกลางสมุทรนั้นก็ตั้งจิตรำลึกพระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า
4: ท่านผู้เจริญข้าขอฝาก

0: ได้พระสมณโคดมสมเด็จพระพุทธเจ้าไปด้วยคู่ผ้าทิพย์ข้าวน้ำและแก้วต่างๆเป็นพุทธบูชาไปณเวลานี้ด้วย
1: ต่อมาสำเภาและอุบาสกทั้งหมดก็ลัดทะเลข้ามมายังนครสาวัตถีอันมีพระเชตวันเป็นพระพุทธสถานอยู่ด้วยแรงอธิษฐานของนางนั้นเมื่อนายสำเภากราบทูลเรื่องราวอันประสบมาครบถ้วนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดับแล้วทรงปรารภนางเปรตคัลลติยะเป็นชาดกแสดงเหตุแห่งบุญและบาปขึ้นดังนี้พาราณสีในพุทธทันดรหนึ่งยังมีหญิงงามผู้หนึ่งยังชีพอยู่ด้วยรูปโฉมอันงามพร้อมทั้งสัพพางกายดุจสร้างจากสวงสวรรค์จนเป็นที่นิยมยินดีโดยทั่วกันโดยเฉพาะเส้นผมของนางนั้นยาวสลวยอ่อนนุ่มเป็นพิเศษผู้ใดเห็นก็มักชื่นชมดรุณีนางนี้จึงมีชื่อเสียงโดดเด่นกว่าสตรีใดในพาราณสีนางมักได้รับการคัดเลือกเป็นเทวีมีหน้าที่สำคัญในงานฉลองต่างๆมิได้ว่างเว้นจึงมีผู้คิดริษยาอยู่บ้างเป็นธรรมดาของโลก
2: ทำไมฉันไม่เคยได้เป็นผู้เชิญพานดอกไม้เลยหมันไส้นะ
3: นั่นน่ะสิสวยอยู่คนเดียวหรือไงทั้งเมืองเนี่ย
1: ถึงคราวที่กรรมบันดาลมารทำลายเธอกลับเป็นเพื่อนสาวผู้ใกล้ชิดหญิงสาวผู้นี้เก็บความริษยาไว้มิดชิดยิ่ง
2: ผมเธอชึ้งดกดำนุ่มสนวยยิ่งนักถือที่ว่าเป็นของมีค่าแก่ชาวนิคมเราเลยนะใครได้ยินก็อยากจะมาชมโฉมเป็นหน้าเป็นตาแก่พวกเราจริงๆ
4: อิจฉาแน
2: ่บ้าคนอย่างฉันน่ะเหรอที่จะอิจฉาเพื่อนไม่จริงไม่จริง
0: พี่เขาก็แซวไปอย่างนั้นแหละ
1: แต่แล้ววันหนึ่งเหตุร้ายก็เกิดขึ้น
2: นี่เธอฉันได้สมุนไพรชั้นดีมาเธอเอาไปใช้สิเอาชะโลมผมไว้ให้ทั่วศีรษะนะสมุนไพรนี้จะช่วยให้เส้นผมดกดำเป็นเงางามนุ่มสลวยยิ่งขึ้นนะ
0: ดีจังเลยขอบใจเธอมากเธอมาใช้ด้วยกันสิ
2: อุ้ยไม่ต้องหรอกฉันน่ะไม่สวยอยู่แล้วบำรุงยังไงก็คงสวยไม่เท่าครึ่งเธอหรอกเฮ้ยเสียดายของเปล่าเธอไปใช้เถอะจ้าผมที่สวยอยู่แล้วจะได้สวยมากขึ้นเชิญใช้แต่คนเดียวเถอะ
1: สมุนไพรที่เพื่อนสาวนำมาให้หาใช่เป็นยาสมุนไพรบำรุงผมไม่แต่กลับกลายเป็นยาทำลายเส้นผมหญิงสาวเชื่อใจเพื่อนใช้ไปโดยไม่รู้ว่ามีภัย
0: สมุนไพรนี้ดีจริงๆเลยกลิ่นหอมหอมทำให้ผมนุ่มสวยด้วย
1: เช้าวันใหม่เมื่อหญิงงามตื่นนอนหัวใจของเธอแทบสลายเมื่อผมที่เคยนุ่มสลวยสวยงามมาบัดนี้ได้ร่วงโกรนเป็นฝอยติดหนังศีรษะน่าเกลียดน่ากลัวและความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็นำมาซึ่งชีวิตของนางงามที่ต้องเปลี่ยนไป

0: แล้วเธอจะกล้าสู้หน้าคนอื่นได้เช่นไรอ่ะ
1: เธอตัดสินใจรวบรวมเงินทองที่มีทั้งหมดเดินทางออกจากเมืองไปยังนิคมชนบทห่างไกลออกไปจนไม่พบใครๆที่รู้จัก
0: แล้วนี่เราจะทำอะไรดีเคยแต่มีคนดูแลเอาใจงานหนักสักนิดก็ไม่เคยได้ทำ
1: หญิงงามได้ปักถิ่นฐานเป็นร้านสุราและบดน้ำมันงาขายที่หมู่บ้านชายแดนแคว้นกาสี
0: โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินทั้งเมล็ดงาทั้งไห่เหล้าหนักแขนแทบหลุดแล้วทนเหนื่อยเนี้ยต่อไปคงไม่ไหวงานหนักแทบตายได้เงินมาแค่นิดเดียวต้องหาวิธีรวยทางลัดมั่งแล้วจะได้อยู่อย่างสุขสบายเหมือนเมื่อก่อน
1: เนื่องจากผ่านภาวะรับกรรมทนกับความลำบากมานานทำให้หญิงสาวหมดซึ่งความสำนึกในบาปบุญคุณโทษหลงทำผิดทำบาปมากมาย
0: ขายเหล้านี้ดีจริงๆพอแขกรอก็หมดสติแอบเอาสร้อยมายังไม่รู้ตัวอีกโอ้ยเส้นนี้คงผ่านได้หลายตังค์
1: จากจุดเริ่มเล็กน้อยนานวันเข้าก็เริ่มความผิดใหญ่หลวงขึ้นอีกวันหนึ่งนางถึงกับขโมยผ้านุ่งผ้าห่มของคนเมาไปเก็บซ่อนไว้สร้างความอับอายเดือดร้อนแก่บุรุษเหล่านั้นยิ่งหนัก
2: ทำไมตื่นมาแล้วเสื้อผ้าหายหมดวะเนี่ยต้องเอาใบไม้ปิดทุเรศจังเลย
3: หรือว่าตอนเมาเราเผลอถอดวะเนี่ยโอ้ยอายรีบกลับกันดีกว่า
0: สนุกจังเลยสมมติหน้าชอบเมาแล้วอาละวาดต้องแปลงซะให้เข็ด
1: ฐานะนางงามดีขึ้นในเวลาไม่นานและในครั้งหนึ่งได้มีภิกษุต่างเมืองจาริกผ่านมาด้วยเหตุกุศลเจตนานางได้นิมนต์ท่านนั่งบนอาสนะแล้วถวายแป้งผสมน้ำมันงาของตนนางทำบุญนั้นด้วยจิตเป็นสุขจึงตั้งอธิษฐานโดยปรารถนาให้ผมนางกลับมาสลวยสวยงามดังเดิม
0: ข้าแต่พระคุณเจ้าขอให้เส้นผมของข้าพเจ้ายาวสลวยนุ่มนวลดกดำดังเดิมเถิด
1: พระเถระภิกษุผู้ภิกขาจารย์แสดงอนุโมทนาแล้วออกจาริกบุญอย่างนิคมอื่นผ่านไปครั้นหมดอายุไขด้วยผลกรรมที่คละกันทั้งดีและชั่วนางจึงมีผมสวยอยู่ในวิมานแต่ไม่มีผ้านุ่งห่มเพราะเคยลักขโมยผ้าผู้อื่นต้องหลบซ่อนเอาเส้นผมสวยงามนั้น

ถนะหัตเถเตทินะนังนะไมหังอุปะกัปปติเอเสตะทุปาสโกสัทโธเอตังอัจฉาทยิตวานะมะมะทักขินะมาทิสาตถาหังสุขิตะเหสสังดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทานที่ให้ในมือเราย่อมไม่สำเร็จยังไม่ควรเป็นเครื่องบริโภคอุบาสกผู้มีศรัทธาในที่นี้ควรได้นุ่งห่มผ้าที่จะให้แก่เราแล้วให้ทักษิณาธรรมดังนี้จึงได้รับความสุข

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเผลอๆตานิดหน่อยหลับตาสักคอนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนวเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันอันนี้แล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราว

แล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่า

ใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาเบาใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งๆโปร่งๆกลวงๆอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้น

พิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งๆ นุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวาง
และใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึง

่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางๆก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะวัน

ลูกเป็นชาวอยุธยามาโดยกำเนิดฐานะทางบ้านถึงจะไม่รวยแต่ก็ไม่ได้ขัดสนอะไรสมัยที่ลูกเรียนอยู่ชั้นมัธยม

มีเพื่อนชายในห้องคนหนึ่งมักจะคอยล้อและแกล้งลูกอยู่เสมอลูกจึงจำเขาได้แม่นหลังจากเรียนจบมัธยมแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปเรียนต่อลูกก็ไม่ได้พบเขาอีกเลยจนลูกเรียนจบพยาบาลกลับมาที่บ้านก็ได้พบกับเพื่อนคนนั้นอีกครั้งเขาเล่าว่าเขาไปเรียนวิศวะช่างยนต์แล้วก็ได้ทุนจะไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ก็ต้องสละสิทธิ์ไปเพราะที่บ้านซึ่งทำธุรกิจขายยาเกิดวิกฤตใหญ่เป็นหนี้จำนวนมากถึง10 ล้านบาทแล้วก็มีเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันพี่น้องก็หนีหมดไม่มีใครรับผิดชอบเขาจึงอาสามารับภาระหนี้สินทั้งหมดแทนพ่อซึ่งในตอนนั้นเขาอายุเพียง22 ปีพอเขาลำพึงอย่างนั้นลูกก็สงสารเขามากเลยคอยเป็นเพื่อนปรับทุกข์ให้ปรับกันไปปรับกันมาประมาณ2 เดือนเขาก็บอกในสิ่งที่ลูกไม่คาดฝันคือเขาก็เลยขอลูกแต่งงานลูกก็อึ้งไปเลยเอ้มคนละเรื่องกันแล้วนี่เพราะว่ากำลังจะช่วยแก้ปัญหาเขาลูกก็คิดว่าเขามีปัญหาเร่งด่วนต้องแก้ไขนะแล้วก็ไม่อยากครอบครัวเขาเดือดร้อนด้วยลูกเลยตอบไปว่าโอเคเราจึงแต่งงานกันโอ้นางเอกพระเอกได้ผูกหลังจากนั้นลูกก็เข้ามาอยู่ที่บ้านสามีแล้วก็ลาออกจากงานพยาบาลมาช่วยขายยาซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของตระกูลสามีแล้วก็ช่วยกันขายยาอย่างขยันขันแข็งร้านขายยาเราขายดีมากดีก็จนกระทั่งบางวันแทบจะไม่ได้ทานข้าวเลยใครมาซื้อยาลูกก็จะคอยแนะนำเรื่องยาและการดูแลสุขภาพไปเขาด้วยความจริงใจลูกคิดแต่เพียงว่าอยากให้เขาหายป่วยแค่นั้นแหละลูกก็ดีใจแล้วได้บุญแล้วใครไม่มีเงินมาซื้อยาก็ไม่คิดสตังค์เอาไปเลยถือว่าช่วยกันไปเพราะว่าเขากำลังทุกข์โดยเฉพาะถ้าเป็นพระลูกก็จะกราบถวายตลอดมาจนผ่านไปประมาณ10 ปีเราก็ใช้หนี้จนหมดเห็นไหมจ๊ะฐานะทางบ้านก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนปัจจุบันมีบ้าน4 หลังมีรถ4 คันเมื่อตายไปนี่สามีลูกเนี่ยเครียดมากเพราะต้องขึ้นลงขึ้นศาลบ่อยแล้วไม่มีพี่น้องคนอื่นของสามีช่วยเหลือเลยสักคนทั้งนี้ที่เกิดมาสามีไม่ได้ก่อขึ้นเองแต่เป็นเพราะวิชาความตรงสามีและภรรยาเขาทำขึ้นและด้วยความที่สามีเป็นคนใจกว้างชอบเข้าสังคมรักพวกพ้องเพื่อนๆก็มักจะชวนไปดื่มเหล้านี่เห็นไหมจ๊ะดื่มมากเข้าบ่อยๆจนติดเห็นไหมติดแล้วก็ติดมากติดมากจนแทบจะดื่มแทนน้ำไปเลยทีเดียวนี่เท่ากับป๋องเบียร์ที่ดื่มไปกองรวมกันก็น่าจะพอสร้างตึก2 ชั้นได้เลยค่ะพอติดเบียร์มากๆเข้านิสัยใจคอสามีก็เปลี่ยนไปศีล5ก็ผิดทุกข้อเลยจากคนที่เคยเป็นคนใจดีก็กลายเป็นคนขี้โมโหชอบบ่นชอบว่าขัดคอกับตัวลูกตลอดเลยเอาละสินี่ไม่น้ำเมาน้ำเปลี่ยนนิสัยดีๆเป็นนิสัยที่เสียเนี่ยทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เป็นหลังจากติดเหล้าอย่างหนักสามีของลูกก็เริ่มป่วยบ่อยๆจากพิษสุราจนหมอสั่งห้ามดื่มสุราอีกเขาก็ไม่ฟังยังคงดื่มต่อไปจนวันหนึ่งขณะที่เขานอนดูโทรทัศน์อยู่เขาก็หลับไปเลยแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกลูกพาไปส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วรวมอายุได้51 ปีตัวลูกเองเมื่ออายุประมาณ26 ปี
ตอนนั้นแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกแล้วก็ยังไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกายครั้งหนึ่งลูกเคยไปประชุมและพักค้างที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพโรงแรมมีหลายชั้นลูกพักอยู่ชั้น2โดยพักอยู่คนเดียวตอนประมาณ5ทุ่มกว่ารู้สึกเพลียมากก็ได้ล้มตัวลงนอนขณะที่กำลังรู้สึกเคลิ้มๆอยู่นั้นลูกก็ต้องตกตะลึงตาลืมขึ้นหนึ่งทีลูกเห็นเปรต2ตัวทะลุจากผนังกำแพงห้องแต่มาครึ่งตัวคือจากหัวถึงเอวอยู่ที่ห้องลูกส่วนขาคงจะอยู่นอกกำแพงชั้นล่างด้านนอกของโรงแรมตัวเนี่ยน่าจะสูงประมาณ20เมตรรูปร่างหน้าตาผิวหนังเหี่ยวย่นขาวซีดตาลึกเนื้อตัวขาดกระรุ่งกระริ่งดูไม่ออกเป็นหญิงหรือชายคองตัวมองดูลูกด้วยแววตาที่เศร้าๆเขาพูดเหมือนวิงวอนให้ช่วยแต่ลูกก็ไม่ได้ยินที่เขาพูดเลยหัวเขาก็สายเอนไปมาลูกเห็นอย่างนี้ประมาณ15นาทีเปรต2ตัวนั้นก็หายไปหลังจากนั้นลูกก็รู้สึกโอ้ยเพลียมากคืนนั้นนึกถึงพระได้ทั้งคืนขณะที่กำลังกำเคลิ้มอยู่นั้นรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินเข้ามาจนชิดเตียงที่ลูกนอนอยู่ลูกลืมตาไหมไม่ได้ลืมตาแต่เห็นภาพได้ปรากฏว่าเป็นผู้ชายแต่งชุดขาว2คนอายุประมาณ40กว่ามามองดูลูกคนหนึ่งก็ถามลูกว่าเป็นอะไรไหมลูกก็ตอบทางจิตว่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องเป็นห่วงแล้วคนสองก็เดินสำรวจไปรอบๆห้องที่ลูกนอนอยู่ให้แน่ใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นสักพักหนึ่งเขาก็หายไปแล้วลูกก็นอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนลูกนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้เวลาทำบุญลูกก็เลยอุทิศบุญแผ่เมตตาไปให้เปรตทั้งสองนั้นด้วยค่ะลูกคนแรกของตัวลูกเป็นผู้ชายได้มาเพราะหลังจากแต่งงานได้5ปีตอนนั้นลูกอายุ27ปีแม่ของสามีอยากได้หลานมากจึงไปบนขอร่างทรงกับศาลเจ้าพ่อพันธุ์เป็นทหารของร.5เพียงเดือนเดียวลูกก็ท้องหลังจากคลอดได้2เดือนลูกชายลูกก็ร้องไม่หยุดเลยตั้งแต่เที่ยงถึง3ทุ่มลูกก็ไม่รู้จะทำอะไรจึงจุดธูปบอกเจ้าพ่อพันว่าลูกชายไม่รู้เป็นอะไรนะขอให้เจ้าพ่อได้ช่วยหายหน่อยเถอะโอ้อมิตรพระไม่น่าเชื่อเลยหายได้จริงๆหลังจากนั้น3เดือนแม่ของสามีก็พาตัวลูกและลูกชายไปไหว้เจ้าพ่อพันขณะกำลังเดินขึ้นบันไดร่างทรงก็พูดว่าแหมลูกแค่ปวดท้องมึงยังเรียกพ่อนะลูกก็งงเพราะไม่เคยบอกใครเลยเรื่องขอให้เจ้าพ่อช่วยเนี่ยตอนคลอดลูกชายคนนี้คันเป็นพิษความดันสูงหมอไม่ได้รักษาตัวลูกให้แต่ยามาทานตัวลูกจึงป่วยเรื้อรังพออายุได้34ปีก็เริ่มป่วยอีกเพราะการทำงานหนักแล้วก็ป่วยเฉียดตายมาหลายครั้งด้วยโรคไตจนครั้งหนึ่งอาการหนักมากต้องรีบไปโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU ลูกก็ไม่คิดอะไรคราวที่แล้วท่องนมัสพระคราวนี้ภาวนาแต่พุทโธอย่างเดียวคิดแต่ว่าถ้าตายก็ไปกับพระพุทธเจ้านี่แหละพอถึงโรงพยาบาลอาจารย์หมอคนหนึ่งกลับมาจากเมืองนอก
จอกัน

ตรงหน้าตึกพอดีอาจารย์หมอบอกเขาไม่รู้นึกยังไงวันนี้มาโรงพยาบาลนี้ก่อนดีกว่าปกติต้องไปที่อื่นก่อนท่านก็เลยก็ไปรักษาให้ไม่งั้นคงตายแน่และหลังจากนั้นก็ต้องฟอกไตเรื่อยมาทุกอาทิตย์เลยลูกเนี่ยเปลี่ยนไตมาแล้ว2 ครั้งลูกคนที่สองเป็นผู้หญิงสมัยเด็กจะดื้อมาก

มีเหตุผลเยอะต้องตีเยอะจึงหายดื้อลูกเลยสงสัยว่าไอ้ลูกคนนี้มันเกิดปีลิงคงเป็นลิงมาก่อนมั้งมันโซนจังเลยปรากฏว่าพอโตขึ้นลูกสาวคนนี้ชอบลิงมากสั่งสะสมแต่รูปลิงรูปปั้นลิงตุ๊กตาลิงเต็มห้องไปหมดเลยแถมยังชอบไปเขาวังจังหวัดลพบุรีด้วยเอาละสิแต่ที่น่าแปลกคือเด็กคนอื่นที่ไปเที่ยวที่นั่นมักจะถูกลิงแกล้งต่างๆแต่ลูกสาวไม่โดนแกล้งเลยโรงเรียนลูกสาวก็อยู่ตรงข้ามกับศาลพระกาฬเวลาจะไปโรงเรียนก็จะต้องเดินข้ามสะพานลอยก็จะมีลิงมาเดินเพ่นพ่านอยู่ตามสะพานลอยแต่พวกมันก็ไม่ได้เข้าไปในโรงเรียนนะลิงก็จะแกล้งเด็กๆเช่นแย่งไอติมบ้างแย่งของบ้างบางตัวก็กัดเอาบ้างแต่ลูกสาวจะยื่นให้เลยเพราะชอบลิงอยู่แล้วก็ไม่โดนลิงแกล้งเออแปลกจริงๆเลยเนี่ยต่อมาลูกได้เข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปี2538ในช่วงที่วัดกำลังสร้างมหาธรรมกายเจดีย์โดยการชักชวนของหลานชายที่มาเป็นอาสาสมัครแพทย์ช่วยงานวัดทุกๆอาทิตย์แต่ก็ไม่ค่อยได้มาวัดเพราะยุ่งกับการค้าขายจนได้มีโอกาสมาวัดอีกครั้งเพราะมีอุบาสิกาที่วัดซึ่งเป็นพี่ของเพื่อนลูกสาวพี่ของเพื่อนลูกสาวมาช่วยในสร้างเสาแก้มมหารัตนวิหารคตจึงได้กลับมาทำบุญอีกเป็นระยะระยะและก็ได้ปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดทำให้ลูกเข้าใจอะไรขึ้นมากเลยค่ะและลูกอยากจะขอสร้างบารมีกับหลวงพ่อตลอดไปนะเจ้าคะคำถามทำไมสามีเรียนเก่งแต่ไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศคะและยังต้องมารับภาระหนี้สินของครอบครัวอีกด้วยการมาไรลูกจึงต้องมารับภาระหนี้ร่วมกับสามีด้วยทั้งที่ถ้าลูกไม่แต่งงานกับเขาลูกก็ไม่ต้องลำบากสามีลูกตายแล้วไปไหนคะลูกทำบุญองค์พระและเสาแก้วใส่ชื่อเขาตอนที่เขายังแข็งแรงมีชีวิตอยู่และเดี๋ยวบ่อยเขาอนุโมทนาด้วยแต่เขาเฉยๆน่ะเขาจะได้รับบุญนี้หรือไม่และช่วยเขาได้มากไหมเขาไปข้อความฝากมาถึงลูกหรือเปล่าคะสามีตั้งตายในวัยเพียง51 ปีแล้วทำกรรมอะไรมาคะด้วยบุญอะไรเขาจึงตายแบบหลับไปเลยโดยไม่ทรมานลูกชายลูกได้มาจากการบุญจากเจ้าพ่อพันธุ์หรือเปล่าคะแล้วเป็นลูกของเจ้าพ่อพันธุ์จริงๆหรือเปล่าคะที่ลูกชายร้องตอนอายุได้2 เดือนเป็นเพราะอะไรเจ้าพ่อพันธุ์ช่วยหายจริงหรือเปล่าและเจ้าพ่อรู้ได้อย่างไรเจ้าพ่อพันธุ์เป็นใครคะลูกสาวลูกเป็นลิงมาก่อนจริงๆหรือเปล่าคะลิงจักๆทำไมก็ชอบลิงแล้วทำไมลิงไม่ทำร้ายเขาคะเอาละสิการอะไรทำให้ลูกเป็นโรคไตต้องฟอกไตบ่อยๆและต้องเปลี่ยนไตถึง2 ครั้งลูกชายทำกรรมใดร่วมกันมากับลูกหรือเปล่าคะจึงต้องมาสละไตให้เขาจะได้บุญแบบไหนคะกรรมใดทำให้ตัวลูกถูกญาติสามีแม่ไปฟอกเลือดทั้งที่เป็นเงินของเราเองลูกเห็นเปรตด้วยตาเนื้อหรือฝันไปคะเขาหมายเห็นทำไมคะผู้ชายแต่งชุดขาว2 คนที่มามองดูลูกคือใครคะทำไมถึงมาหาลูกคะหลานชายที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวลูกปัจจุบันเขาเป็นหมอพุทธนรที่แล้วเขาทำหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมและมาจากที่ไหนชาตินี้เขาต้องการจะเป็นหมอ

รักษาพระภิกษุสามเณรและสมาชิกในวัดเขาจะสมปรารถนาไหมคะในอดีตพระพุทธันดรก่อนตัวลูกสามีลูกชายลูกสาวทำบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรคะจะได้กลับดุสิตบุรีและตามติดสร้างบารมีไปทุกชาติไหมคะหลับตาฝันเป็นตูเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าสามีเรียนเก่งแต่ไม่ได้ไปเรียนต่อทางประเทศและต้องมารับหนี้สินของครอบครัวอีกเพราะมีวิบากกรรมในอดีตมาตัดรอนเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตเป็นลูกชายที่พ่อแม่รักมากแต่ก็มีนิสัยชอบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยพ่อแม่ได้ส่งไปเรียนต่างเมืองเหมือนไปต่างประเทศในสมัยนี้พ่อแม่ต้องยอมเป็นหนี้สินเพื่อส่งให้ไปเรียนแต่ว่าเมื่อเรียนจบแล้วก็ไม่มาช่วยพ่อแม่ทำงานใช้หนี้เลยพ่อแม่บ่นก็กลับบอกว่าก็พ่อแม่อยากให้เขาไปเรียนต่างเมืองเองนี่จึงทำให้พ่อแม่ชาตินั้นช้ำใจแล้วต้องทำงานใช้หนี้ไปด้วยวิบากกรรมนี้แหละจึงทำให้ชาตินี้ไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วต้องมารับใช้หนี้สินของครอบครัวแทนเหมือนตัวเองเคยทำกับบิดามารดาในอดีตจ้ะในเวลากรรมส่งผลก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนพี่น้องสามีก็จะมีวิบากทางอ้อมคือพอถึงคราวตัวเองเดือดร้อนก็จะไม่มีใครช่วยเหลือจ้ะเพราะว่าไม่ช่วยเหลือเรื่องหนี้นี้เลยลูกต้องมารับภาระหนี้ร่วมกับสามีทั้งที่ถ้าไม่แต่งงานกับเขาก็ไม่ลำบากเพราะในชาตินั้นตัวลูกก็เป็นแฟนของเขาในตอนที่เขาไปเรียนต่างเมืองและก็มีส่วนช่วยเขาใช้เงินกินเที่ยวเล่นวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าที่ปัจจุบันฐานะดีเพราะบุญลูกทั้งสองที่ร่วมทำกันมาตอนแต่งงานแล้วไม่ได้ทำงานหาเลี้ยงชีพไปได้กลับไปดูบิดามารดาฝ่ายสามีในชาตินั้นนะแล้วก็ได้ร่วมกันทำบุญสงเคราะห์โลกเพราะยุคนั้นไม่มีพระพุทธศาสนาสามีลูกตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุม5ด้วยกรรมดื่มสุราทั้งนั้นที่ควรจะต้องไปอยู่ในมหานรกขุม5เลยจะได้มีบุญที่ลูกทำเสาแก้หรือองค์พระแล้วใส่ชื่อเขาโดยต้องบุญอื่นๆที่ลูกทำแล้วก็อุทิศให้เขาเนี่ยมาอุ้มเอาไว้จ้านี่มาบุญเนี่ยอุ้มเอาไว้กำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากเขาได้แต่ร้องโอยแล้วก็โอยแล้วก็เชื่อเรื่องบุญบาปแล้วอยากจะได้บุญเพิ่มขึ้นตอนนี้แม้ตอนหยุดทันทรมานในวันพระใหญ่เขาก็ยังร้องโอยแล้วก็โอย นี่ขนาดหยุดทันทรมานแล้วสามีตั้งตายได้วัย51ปีเพราะกรรมดื่มสุราและสั่งฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มสั่งล้มสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายเพื่อเลี้ยงแขกเรือในอดีตมาส่งผลจ้าตายแบบหลับไปโดยไม่ทรมานเพราะกรรมสั่งฆ่าสัตว์เป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ฆ่าเองจ้าสั่งเขาฆ่าก็ไม่ต้องใช้ความพยายามมากแต่ทนฆ่าทั้งใช้ความพยายามมากยิ่งใช้ความพยายามมากบาปมันจะมากถ้าไม่ดื่มสุราก็จะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่านี้จ้ะลูกชายลูกเป็นภูมิเทวาที่อยู่ใกล้ๆศาลเจ้าพ่อพันธุ์เป็นทหารร.5แต่ก็มีบุญเพียงแค่นี้ซึ่งจะพ่อพันธุ์ได้เป็นหัวหน้าภูมิเทวาแถวนั้นเมื่อลูกไปขอท่านท่านก็เลยชี้ให้ตามมาเกิดเพราะว่าหมดบุญจากตรงนั้นแล้ว

ก็ไปขอท่านนี่ท่านจะไปขึ้นบนสวรรค์ไม่ได้เนี่ยก็เอาแต่แถวนั้นน่ะมีเยอะแยะเขามาขอแล้วนี่ไกลๆศาลตรงนี้ไปตอนอายุ2เดือนก็ปวดท้องจริงๆแล้วเจ้าพ่อพันก็ได้มาช่วยจริงโดยใช้วิชาวิทยาธรแต่การปวดท้องนี้แม้มาช่วยหรือไม่ช่วยก็หายเองได้จ้ะลูกสองลูกได้เกิดเป็นลิงมาหลายชาติจึงมีความคุ้นเคยกับลิงและก็มีธาตุของลิงเป็นเชื้อเก่าจึงชอบลิงและลิงชอบจึงไม่ได้ทำร้ายที่เคยเกิดเป็นลิงเพราะเป็นเศษกรรมกามเมในชาติแต่เป็นผู้ชายที่ชอบหลอกผู้หญิงให้รักกรรมที่ไปหลอกเขานี่แหละจะมาส่งผลแต่ภายหลังจากเกิดเป็นลิงก็จะเป็นคนต่อเนื่องมาหลายชาติจนถึงชาตินี้แต่ยังลืมไม่ลงคงไม่ลืมไอ้ตอนเป็นลิงก็เลยติดมาบ้างนิดหน่อยโรคเป็นโรคไตต้องฟอกไตบ่อยๆและต้องเปลี่ยนไตถึง2ครั้งเพราะการที่ชอบปล่อยเงินกู้ดอกโหดแล้วก็ยึดทรัพย์ลูกนี่ที่ไม่มีจ่ายเอาไว้ขัดดอกบ้างมาส่งผลจ้าที่เราเรียนกันมาหลายเคสแล้วนะจ๊ะถ้าเกี่ยวกับเรื่องตายกันเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเลือดนี่เรื่องเงินเรื่องทองลูกชายก็มีกรรมร่วมกันในชาตินั้นโดยเป็นแม่ลูกกันได้ไปช่วยแม่เก็บดอกเบี้ยให้เก็บดอกโหดจึงต้องสละไตแต่ก็เป็นบุญปัจจุบันที่อุทิศไตให้แม่ด้วยความกตัญญูกตเวทีใช้กรรมเก่าแล้วก็สร้างบุญใหม่ตามทันไหมจ๊ะบุญนี้ก็จะส่งผลให้ลูกชายในแข็งแกร่งและจะมีผู้มาดูแลตนแล้วก็จะไม่ตกอับด้วยจ้ะลูกถูกญาติสามีไม่ให้ไปฟอกเลือดตั้งแต่เป็นเงินของลูกเองแหละเพราะกรรมตระหนี่ของลูกในชาติอดีตที่นอกจากจะตระหนี่ด้วยตัวเองแล้วตัวเองไม่ให้แล้วยังไปเสียดายเงินแทนคนอื่นที่ทำบุญด้วยมาส่งผลจ้ะแต่มีบุญที่คอยเลี้ยงดูบิดามารดาในอดีตมาส่งผลให้เจอหมอเชี่ยวชาญมาช่วยเอาไว้จ้ะลูกเห็นเปรตแล้วก็เห็นอะไรต่างๆนั้นเป็นการฝันวิริธาวิปริตจะไปยึดถือเป็นอารมณ์จ้ะหลานชายจะเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกปัจจุบันเป็นหมอพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นหมอและได้มาเป็นกองเสบียงของหมู่คณะโดยมาดูแลพระภิกษุสามเณรผู้ป่วยไข้ผังนี้ติดตัวมาเขาก็จะสมปรารถนาที่จะได้มาดูแลภิกษุสามเณรและสมาชิกองค์กรจ้ะได้ทราบเรามีกับหมู่คณะมาหลายชาติจ้ะโดยพุทธันดรที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระใสๆเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้าเคยมีพระบอกมาว่าที่มาเป็นสามีภริยากันหรือเป็นพ่อแม่ลูกกันหรือเป็นพี่น้องกันนั้นต้องมีบุญกรรมใกล้เคียงกันนั้นก็เป็นเรื่องจริงจ้าแต่ก็มีหลายประเภทนะเช่นมีบุญหรือบาปร่วมกันทำร่วมกันบุญบาปทำร่วมกันทำบุญก็ทำร่วมกันบาปก็ทำร่วมกันหรือบุญบาปใกล้เคียงกันคือต่างคนต่างทำแต่ปริมาณบุญบาปใกล้เคียงกันหรือเคยอธิษฐานมาขอให้จะมาเป็นพ่อแม่ลูกเป็นพี่เป็นน้องกันด้วยมีจิตผูกพันกันมาจึงมาร่วมกันส่วนความคิดเห็นไม่เหมือนกันเพราะดวงปัญญาไม่เท่ากันไอ้คนที่ดวงปัญญามากกว่าก็หงุดหงิดทำไมเราพูดกันนี้ไม่เข้าใจนะไอ้คนที่ดวงวิญญาณนะก็เอ๊ะพูดยังไงไม่รู้เรื่องไอ้ไม่รู้ฟังก็ไม่รู้เรื่องนี่มันก็เลยลุยกันให้อภัยกันได้ใจก็จะสบายนะจ๊ะสบายสบายลูกสามีลูกชายลูกสาวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่นั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันเพราะทำบุญไม่สม่ำเสมอเป็นประเภทตามอารมณ์จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตาม

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่122จากตอนที่แล้วกองทัพของพระเจ้าจุลนีได้ระดมกำลังไพร่พลเต็มอัตราศึกเข้าโจมตีมิถิลานครทุกด้านโดยอ้อสะพานข้ามภูกรูอาวุธบุกเข้าไปใกล้ประตูหอรบแล้วพาดบันไดปีนขึ้นกำแพงเมืองแต่กลับถูกทหารของมโหสถสาเทเปือกตมระคนด้วยกรวดทรายก้อนหินและโคลนเลนตกลงมาทำร้ายจนบอบช้ำแสนสาหัสเมื่อไม่อาจจะปีนขึ้นไปได้จึงคิดที่จะทำลายประตูเมืองจึงพากันหนุนเนื่องเข้าหาประตูเมืองด้วยซุ้มต้นใหญ่หมายจะพังประตูเมืองให้ได้แต่แล้วก็ถูกทหารที่รอท่าอยู่บนเชิงเพิงกำแพงพุ่งออกและยิงธนูลงมาทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสล้มตายกันเกลื่อนกลาดการเข้าตีของกองทัพพระเจ้าจุลนีในวาระแรกก็ปิดฉากลงด้วยความพินาศย่อยยับสุดที่จะนับประมาณได้เป็นความพินาศอย่างใหญ่หลวงพราหมณ์เกวัฏจึงออกอุบายกักน้ำที่มีอยู่ภายนอกเมืองมิให้ใครนำน้ำเข้าไปภายในเมืองได้เมื่อชาวเมืองอดน้ำก็จะทนไม่ไหวจำต้องเปิดประตูเมืองออกมาอย่างแน่นอนพระราชาจุลนีทรงมีรับสั่งให้ทหารคอยตรวจตราให้เข้มงวดกำชับมิให้มีใครนำน้ำเข้าไปในเมืองเป็นอันขาดคนของมโหสถบัณฑิตที่ปะปนอยู่กับข้าราชการฝ่ายปัญจาละทราบอุบายของพระเจ้าจุลนีจึงได้เขียนหนังสือผูกไว้กับปลายลูกศร

แล้วยิงเข้าไปในเมืองเพื่อส่งข่าวให้มโหสถทราบเมื่อมโหสถบัณฑิตทราบอุบายนั้นแล้วก็รำพึงว่าเห็นทีว่าพระเจ้าจุลนีคงจะไม่รู้จักเราเอาเถอะเราจะแสดงให้เท้าเธอได้ประจักษ์ว่ามิถิลานครเป็นเมืองอู่ข้าอู่น้ำต่อให้ถูกล้อมสักกี่ปีก็ไม่มีวันอดตายมโหสถบัณฑิตจึงให้คนนำไม้ไผ่ที่ยาว60ศอกมาเป็นอันมากแล้วให้ผ่าออกเป็น2ซี่รานข้อปล้องออกให้หมดขัดให้เกลี้ยงเกลาแล้วประกบกันเข้าใหม่ให้เป็นลำดังเดิมรัดด้วยหนังแล้วทาโคลนข้างบนจากนั้นจึงนำตโนดบัวหรือลูกบัวพันพิเศษจากป่าหิมพานต์เพาะลงในเลนรอบสระโบกขรณีวางไม้ไผ่ลำยาวนั้นครอบไว้ข้างบนแล้วกรอกน้ำลงไปในลำไผ่เพียงชั่วข้ามคืนเดียวดอกบัวนั้นก็งอกทะยานสูงขึ้นไปจนเลยปลายไม้ไผ่ประมาณหนึ่งศอกครั้นได้บัวที่มีสายยาวขนาด60ศอกตามที่ต้องการแล้วมโหสถจึงให้ถอนสายบัวเหล่านั้นมาแล้วมอบให้ทหารที่ประจำการอยู่บนกำแพงพร้อมสั่งว่าพวกเจ้าน่ะจงส่งสายบัวนี้ไปถวายพระเจ้าจุลนีพรหมทัตทหารเหล่านั้นรับสายบัวมาแล้วต่างก็ขดก้านบัวให้เป็นวงพลางร้องตะโกนบอกทหารฝ่ายตรงข้ามว่าเฮ้ยเจ้าผู้เป็นข้าบาทของพระเจ้าจุลนีขอพวกเจ้าจงอย่าได้หิวตายเสียก่อนเลยจงรับเอาสายบัวนี้ไปกินให้อิ่มหนำเถิดว่าแล้วก็โยนสายบัวจากบนกำแพงลงไปกองอยู่ที่พื้นเป็นจำนวนมากเท่านั้นยังไม่พอทหารเหล่านั้นต่างก็ช่วยกันพาดลำไม้ไผ่วางไว้บนกำแพงให้ปลายยื่นออกนอกกำแพงส่วนทางโคนนั้นก็ยกให้สูงขึ้นแล้วช่วยกันตักน้ำจากสระโบกขรณีใส่ทางโคนให้น้ำไหลออกทางปลายไม่ขาดระยะแล้วร้องเรียกชาวเมืองที่อยู่นอกพระนครให้มารองน้ำไปอาบและดื่มกันตามสบายเหมือนกับว่าน้ำภายในพระนครยังมีอีกล้นเหลือพอที่จะแบ่งปันให้คนข้างนอกได้ใช้ได้ดื่มกินกันอย่างสบายอำมาตย์ผู้สืบราชการลับผู้เป็นสหายของมโหสถก็รับเอาสายบัวเหล่านั้นจากทหารแล้วนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่พระเจ้าจุลนีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ได้ทอดพระเนตรสายบัวนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรสายบัวนั้นแล้วก็ตรัสว่าท่านจงวัดดูว่าสายบัวนี้น่ะมันยาวเท่าใดอมาตย์จึงให้ทหารช่วยกันวัดครู่หนึ่งจึงทราบว่าสายบัวน่ะมีความยาว60ศอกแต่เพื่อจะบอกให้ยิ่งขึ้นไปอีกจึงกราบทูลว่าสายบัวน่ะยาวถึง80ศอกทีเดียวพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีไม่เคยได้ทอดพระเนตรสายบัวที่ยาวถึงเพียงนี้มาก่อนก็ทรงแปลกพระทัยตรัสว่ามีใครรู้บ้างว่าบัวเหล่านี้น่ะขึ้นอยู่ที่ไหนน่ะอมาตย์ผู้นั้นก็ทูลมุสาพระราชาไปว่าขอเดชะครั้งหนึ่งข้าพระองค์ได้เคยเข้าไปสอดแนมภายในพระนครเห็นสระโบกขรณีขนาดใหญ่ที่ขุดไว้ให้ชาวเมืองใช้สอยมีมหาชนลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานบ้างก็นั่งเรือเก็บดอกบัวที่อยู่ริมสระ
ข้าพระองค์ประมาณ

การว่าสายบัวที่อยู่ลึกบริเวณกลางสระคงยาวถึงร้อยศอกทีเดียวและเห็นจะเป็นเพราะมีน้ำเหลือเฟือนี่เองล่ะมิน่าล่ะทหารเหล่านั้นถึงได้ขนน้ำออกมาให้คนข้างนอกได้ใช้สอยกันไม่หมดไม่สิ้นเสียทีพระเจ้าจุลนีสดับคำทูลนั้นแล้วก็ทรงขัดเคืองพระหฤทัยยิ่งนักรับสั่งถามพราหมณ์เกวัฏว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปล่ะท่านอาจารย์ถึงอย่างไรอุบายนี้เนี่ยก็คงไม่มีทางสำเร็จได้แน่เพราะภายในพระนครน่ะยังมีน้ำอยู่อีกเหลือเฟือทีเดียวพระดำรัสของพระเจ้าจุลนีทำให้พราหมณ์เกวัฏต้องคิดอุบายใหม่เพื่อจะบีบบังคับพระเจ้าวิเทหราชทรงยอมจำนนแก่ปัญจาลนครให้จงได้ครั้นแล้วพราหมณ์เกวัฏจึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพแม้ว่าชาวมิถิลานะจะมีน้ำกินน้ำใช้ไปอีกนานไม่มีวันหมดสิ้นแต่หากไม่มีข้าวกินเสียแล้วนี่ในที่สุดก็จะพากันอดตายกันทั้งเมืองอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีจึงทรงซักถามพราหมณ์เกวัฏว่าแล้วเราต้องทำเช่นไรล่ะท่านอาจารย์ข้อนี้ไม่ยากพระพุทธเจ้าค่ะแค่เพียงพระองค์สั่งการให้ทหารได้คอยสำรวจตรวจตราอย่างรอบคอบมิให้ชาวเมืองที่อยู่นอกพระนครเนี่ยได้นำข้าวเข้าไปภายในพระนครได้ข้าพระองค์เชื่อว่าภายในไม่กี่วันอุบายนี้จะต้องเห็นผลแน่พระเจ้าจุลนีทรงมีพระหฤทัยแช่มชื่นทรงเห็นชอบตามอุบายของเกวัฏทุกประการครั้นตกลงดังนี้แล้วเท้าเธอจึงรับสั่งให้ป่าประกาศแจ้งเหล่าทหารทราบทั่วกันว่านับแต่นี้ไปจงเข้มงวดกวดขันมิให้ผู้ใดนำข้าวเข้าไปในเมืองได้เป็นอันขาดความหวังของพระเจ้าจุลนีที่จะยึดมิถิลานครเริ่มมีประกายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากกองทัพต้องเดินด้วยท้องดังนั้นถ้าถูกตัดเสบียงแล้วความอัตคัดขัดสนก็จะเกิดขึ้นในเมืองพระเจ้าวิเทหราชจะต้องยอมจำนนอย่างแน่นอนส่วนว่ามโหสถจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไร

0: สวัสดีครับ
1: หนึ่งสองเย
2: ้คนที่เล
0: ็กคนแง่หร
3: อขอดอกไม
4: ้ร้องลูกไม่ได
5: ้มันเกิดความทุกข์ที่เราก็ต้องหาทางออกพอเรามาเจอวัดนะครับวัดเขาก็บอกว่าเราจะต้องมีสตินะเมื่อเรามีสติเราก็สามารถที่จะคิดหาทางออกได
0: ้เราถึงจะอัญเชิญมาเก็บไว้รอบแรกเข้าไปไ
5: หมเราเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องข่าวเรื่องอะไรอยู่แล้วต้องมาพิสูจน์เองมาเห็นเองครับวัดกว้างใหญ่มากสะอาดระเบียบขยะแทบไม่มีเลยไม่มีหมาแมวเนาะไม่ได้เหม็นขี้หมาขี้แมวขี้นกเนี่ยซึ่งเราเคยได้ยินมาเราก็ไม่ได้ไม่รู้อะแต่เรามาแล้วไม่มีใครมาบอกว่าเราต้องทำบุญธนบัตรธนิบัตรเลยแค่เราล้วงเงินไปในกระเป๋าแล้วเรามีเงินอยู่10บาทมีเงินอยู่20บาทเราก็อยากทำบุญกับพระ
6: โอแปลว่าและสถาปนา30
5: ไม่ได้มีเงินไปร่วมบุญที่จะถือพระไตรตรงนั้นไงเขาอาจจะมีร่วมบุญกัน 1M 1S 1อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีปัจจัยเยอะขนาดนั้นแต่เราอยากอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเราอยู่ในพรมแดงตรงนั้นที่เดียวที่มันเป็นได้คือเราต้องมาเป็นอาสาสมัครรับบุญ

0: หนูสีบวชก็เป็นหน้าบวชแล้วก็ถือว่าเขาขยับหน้า
1: สติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับจุดสติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับขอเรียนเชิญ
2: ถ้าเราไปทำงานใช่ไหมเราก็ต้องเอาแรงกายเราเนี่ยเวลาเราเนี่ยไปแลกเพื่อให้ได้เงินเดือนเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอาเงินมาทำบุญใช่ไหมแต่การที่เราทำหน้าที่อาสาสมัครอะครับเราบางคนอาจจะไม่มีเงินหรือเราณตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเงินเราก็สามารถที่จะเอาแรงเราเนี่ยที่เรามีอยู่ตอนนั้นอะที่แข็งแรงดีอะมารับใช้งานศาสนามันก็แปลเปลี่ยนเป็นบุญเลยเหมือนคำที่อาสาสมัครท่องกันนะครับว่าทุกหยาดเหงื่อที่หลังต่างกันเป็นบุญ
1: พี่ตีล้มเหล็กนะครับซ้ายหลงเนี่ยนะ
2: ก็จะได้มาช่วยประคับประคองให้ชีวิตเราดีไงก็บอกกับลูกตรงว่าพ่อก็จะได้มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกมีเงินซื้อเสื้อผ้าให้ลูกใหม่ๆมีเงินซื้อของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาแบบนั้น
3: ก่อนที่พี่พินสามขวบนั่นเนี้ยพี่พินอยู่กับยายอยู่กับตากับยายแล้วเหมือนตากับยายจะเลี้ยงแบบตามใจเนาะต่างจังหวัดพี่พินมาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยจะแบบถ้าไม่ได้อะไรดั่งใจเนี่ยจะร้องจะโวยวายแต่พอพี่พินเริ่มเข้าวัดจะรู้สึกแบบนิ่งขึ้นดีขึ้นเป็นระเบียบขึ้นก็เลยเห็นแล้วแบบมาวัดพี่พินได้วิ่งน้องพีมได้เล่นอีกอย่างหนึ่งคือพี่ชวนไปทำกิจกรรมแบบเก็บชุดให้พี่ที่เป็นริ้วขบวนเก็บพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาอยู่วัดจะไม่ได้อยู่กับแม่กับพ่อเลย
4: ถูก
3: ไหมถูกไม่อยู่กับพ่อกับแม่เลยจะไปอยู่กับพี่ซะส่วนใหญ
4: ่อยู่ที่บ้านก็ไม่มีเพื่อนเล่นค่ะแต่มีน้องเล่นด้วยค่ะแต่พอมาวัดก็มีพี่ๆเล่นด้วยค่ะก็ไปช่วยยกของค่ะแล้วก็หนูก็กับแม่มิ้งแล้วก็น้องก็ช่วยกันเตรียมน้ำให้พี่ๆเวลาไปเดินริ้วขบวนเสร็จค่ะคนอื่นเขาอาจจะนอนดึกเพราะว่าเขามัวแต่เล่นเกมแต่

0: แต่หนูมาแบบว่ามาทําบุญวันไหนมาจุดประทีปหนูก็อาจจะอยู่ดึกหน่อยค่ะแต่มาเก็บโคมค่ะแล้วก็มาช่วยแบบว่าอาจจะมาช่วยคัดเวลาโคมเสียหรือว่าไม่เสียค่ะเวลาโคมเสียแล้วก็บางอันอาจจะไม่มีถ่านหรือว่าถ่านอาจจะหมดไปแล้วค่ะก็ช่วยเปลี่ยนได้ค่ะแล้วก่อนมันจะไปที่หนูก็แกะถ่านช่วยค่ะ
1: คือผมอะไม่ได้อยากให้ลูกได้เป็นคนเก่งไงเราอยากให้ลูกก็เป็นคนดีเพราะคนเก่งมีเยอะมากในประเทศนี้แต่คนดีมันมีน้อยไง
2: ตรงไหนคิดป่ะ
1: ความสุขผมอะมันสองนัยยะเนาะสุขกายสุขใจกายเราคือเราไม่ได้เอาสิ่งไม่ดีใส่ร่างกายเราไม่ได้เอาของมึนเมาใส่ร่างกายเราเราก็เลยมีความสุขว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกๆได้สามารถเอาเรี่ยวแรงเราไปสร้างบุญบารมีได้ไปรับใช้งานศาสนาเราเข้าวัดแล้วเรามาเป็นอาสาสมัครเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าชีวิตเราไม่ใช่แค่ตื่นมาทำงานมีครอบครัวเลี้ยงลูกตายไปเกิดมาใหม่ก็เป็นประมาณนี้พอเราได้รับโอกาสให้เรามาเป็นอาสาสมัครที่วัดอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้ใช้แรงเราเนี่ยกายเราเนี่ยมาทำประโยชน์ได้มาเปลี่ยนเป็นบุญจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆอ่ะครับที่ทำให้ศาสนาได้งานพระศาสนาได้เดินต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนความสุขทางใจเรามันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนใจเย็นลงแต่ที่สำคัญเราชอบเราเวอร์ชันที่เราเป็นคนมีเหตุผลเมื่อก่อนเราอาจจะใช้อารมณ์นำทุกเหตุการณ์มีมาเราอาจจะใช้อารมณ์แต่ทุกวันนี้เรามีสติมากขึ้นเราชอบที่เรามีสติแล้วเราสามารถที่จะคิดและตัดสินใจได้เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เข้ามาเราต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรเราควรจะตอบสนองกับเหตุการณ์นี้ยังไงก็ได้จากวัดมันรู้สึกว่าถ้าเรามีบุญเยอะอุปสรรคในชีวิตเราก็จะน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราเมื่อก่อนเนี่ยโหมันติดๆขัดๆเราก็เลยมารีเช็ค
3: เป็นมาเช้าแล้วเย็นวัน

0: ว่าลองรีเช็คดูสิว่าชีวิตณปัจจุบันเราเป็นแบบไหนถ้าชีวิตเราราบเรียบเลยก็แสดงว่าโอ้ยบุญในตัวเราเยอะชีวิตถึงดําเนินได้แต่ถ้าชีวิตเรายังติดๆขัดๆอยู่ก็แสดงว่าบุญเราหย่อนลงไปไม่ใช่เราหมดบุญนะหมดบุญก็แสดงว่าต้องหมดลมหายใจไปแล้วแต่ถ้าบุญเราหย่อนวิธีการก็คือเราก็ต้องเติมบุญเติมบุญก็กลับมาเหมือนเดิมเลยครับก็คือทําบุญทํากับใครก็ทํากับพระสงฆ์พระสงฆ์ที่มีศีลจารวัดที่ดีน่าเคารพเลื่อมใสลำบากใจคือเราจะเอาตามใจฉันฉันอยากได้แบบนู้นฉันอยากกินแบบนี้มันไม่ได้เพราะเรามาทำบุญมันก็ต้องร้อนมันก็ต้องเหนื่อยแสดงว่าการสร้างบารมีมันไม่สบายถ้าสบายก็ไม่บารมีก็ไม่เกิด
1: เรื่องของวันในยุคนี้นะครับมันเพิ่มจำนวนนะครับนั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI ในหัวของเรานั่นก็คือบุญประดิษฐ์ครับผลบุญนั่นถึงเป็นข้าง
0: งานบุญเนี้ยไม่มีเราอ่ะงานก็สำเร็จได้แต่ถ้างานเนี้ยมีเราด้วยอ่ะมันก็สำเร็จได้เหมือนกันแต่เราได้บุญติดตัวมา
1: เป็นวิธีที่สำคัญเลยนะครับเป็นการสร้างบุญประดิษฐ์
0: เราเห็นคนอื่นมีความสุขกับงานที่เราทำเราเห็นคนที่มาร่วมบุญสะดวกสบายกับงานที่เราเตรียมไว้เราเห็นงานผ่านมาราบรื่นทั้งพระทั้งโยมแบบยิ้มแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนั้นแหละที่การรับบุญแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกว่าจะมาเป็นเราเราเป็นผู้รับมาเยอะแหละรับทุกอย่างจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์นู่นนั่นนี่แล้ววันหนึ่งเราจะรับฝ่ายเดียวผมไม่อยากเป็นผู้รับฝ่ายเดียวผมอยากเป็นผู้ให้เพราะว่าเรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยมากบนโลกนี้เราตอบไม่ได้ครับว่าผมยืนพูดอยู่นี่มันจะอยู่ได้อีก5ปี10ปี20ปีพอเรานึกถึงว่าเรามีชีวิตที่สั้นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องรีบสั่งสมบุญอ่ะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวรถเด็ก
0: เราก็ต้องขอบคุณในพื้นที่ของวัดพระธรรมกายเนาะแล้วก็อย่างตัวผมเองผมอยู่เป็นอาสาสมัครของกองริ้วขบวนเราก็ต้องขอบคุณกองริ้วขบวนว่าถ้าไม่มีกองริ้วขบวนเราจะไปรับบุญตรงไหนอะผมก็นึกไม่ออกนะถ้าไม่มีกองริ้วขบวนแล้วผมจะอยู่ๆผมจะเดินไปแล้วก็ไปขอช่วยรับบุญนี่ก็ไม่ได้เพราะเขาก็มีหน้าที่มีอะไรกันอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณที่ได้โอกาสตรงนี้
3: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดพระป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่

ิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061 539 5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญของเราใครเอาไปไม่ได้ในเมื่อเราตั้งใจจะเอาบุญแล้วลองถามตัวเองอีกว่าทำอย่างไรจึงจะได้บุญเต็มที่เต็มส่วนเต็มกำลังที่เราจะได้รับทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดที่มีอยู่ลงไปในงานนั้นๆใช้ปัญญาสอดส่องว่าจะอุดรูรั่วได้ที่ไหนทำอย่างไรงานจึงจะออกมาได้ดีที่สุดไม่มีข้อบกพร่องหาข้อตำหนิไม่ได้คิดพิจารณาตลอดเวลาเอาใจจ่ออยู่กับงานทุ่มเทไปเถอะความดีก็ปรากฏขึ้นบุญที่เกิดก็มากขึ้นเมื่อมอบหมายงานให้ลูกๆทำแล้วลูกทำได้สำเร็จตามประสงค์บุญที่เกิดขึ้นนั้นมากมายมหาศาลในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะวัดพระธรรมกายจัดพิธีตัดปล่อยผมและปลงผมธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติหรือไอดอปรุ่นที่21เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาศึกษาธรรมะและขยายงานพระพุทธศาสนาไปสู่ระดับสากลค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติโดยทางวัดได้จัดพิธีตัดปล่อยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทนานาชาติหรือไอดอปรุ่นที่21ณบริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้โถงช้างเอราวัณโดยมีคณะเจ้าภาพสาธุชนรวมถึงผู้ปกครองทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างเนืองแน่นซึ่งในครั้งนี้มีธรรมทายาทเข้าร่วมอบรมจำนวน29ท่านจากประเทศจีน

มาศึกษาและปฏิบัติตนตามหลักพุทธวิธีโดยเมื่อธรรมทายาทได้แปลแถวเข้าพื้นที่แล้วคณะเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนได้ร่วมกันตัดปล่อยผมให้แก่ธรรมทายาทที่อยู่ในชุดขาวบริสุทธิ์ซึ่งบรรยากาศอบอวลไปด้วยน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มใจของญาติมิตรที่ได้เห็นบุตรหลานและผู้มีจิตศรัทธาละทิ้งความสุขทั้งโลกก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสโดยตลอดระยะเวลาของการอบรมธรรมทายาทนานาชาติจะได้รับการฝึกฝนตนเองตามพุทธวิธีผ่านกระบวนการเรียนรู้สวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยมีการจัดหลักสูตรอบรมเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อให้ธรรมทายาทเข้าใจในหลักคำสอนอย่างลึกซึ้งหลังจากนั้นพระอาจารย์ได้แปลแถวเพื่อปลงผมให้แก่ธรรมทายาทเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาและอุปสมบทเปลี่ยนจากเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเดินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งโครงการไอดอบนี้

0: ได้เข้ามาศึกษาธรรมะฝึกฝนตนเองเพื่อร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นเนื้อนาบุญแผ่ขยายสันติสุขและพระพุทธศาสนาไปยังประเทศบ้านเกิดของตนเองต่อไปค่ะ
1: ในครั้งนี้ก็มีชาวจีนนะจำนวน29คนก็มีจากประเทศจีนสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันนะซึ่งทุกคนเนี่ยได้ข่าวจากการที่จากอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็จากเพื่อนๆญาติๆแนะนำมาซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีความตั้งใจที่จะมาศึกษาธรรมะในประเทศของเขาเนี่ยความจริงก็มีนะฮะแต่บางทีการที่จะเข้าถึงแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาศึกษาและได้มาบวชเนี่ยอาจจะมีน้อยก็เลยสนใจที่จะมาที่ประเทศไทยนะโดยเฉพาะที่วัดพระธรรมกายซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากเลยนะฮะภายใน1เดือนเนี่ยก็แบ่งเป็น4ส่วนสัปดาห์แรกนี่ก็จะเป็นในการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธนะไม่ว่าจะเป็นซักตักพับเก็บนะปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็การกราบนะการไหว้นะการที่จะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะแล้วก็เตรียมตัวที่จะบวชนะสัปดาห์ที่2นี่ก็คือเป็นฝึกท่องคำขันธ์นาคแล้วก็เตรียมตัวบวชเตรียมตัวเป็นพระภิกษุที่ดีแล้วก็สัปดาห์ที่3เนี่ยก็คือเตรียมตัวขึ้นไปที่เชียงใหม่แล้วก็ปฏิบัติธรรมที่นั่น2สัปดาห์แล้วลงมาก็ลาสิกขาซึ่งเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้เนี่ยก็คือให้เขาได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้วิธีการนั่งสมาธิที่ถูกต้องปลูกฝังให้เขามีสัมมาทิฏฐินะเอาไปเผยแผ่แล้วก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคนแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับครอบครัวแล้วก็คนในสังคมเขาด้วย
0: ที่ธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีงานบุญบูชาข้าวพระประจำเดือนกรกฎาคมพร้อมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนารุ่นที่22ค่ะบรรยากาศงานบุญวันอาทิตย์ต้น

ยและปฏิบัติธรรมพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก่อนจะได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในวันอาทิตย์ต้นเดือนจากนั้นเป็นพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำต้นเดือนโดยทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารคาหวานอันประณีตจัดวางณศูนย์กลางพิธีสภาธรรมกายล้านนาซึ่งได้ร่วมบูชาข้าวพระไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายต่อมาเป็นพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนารุ่นที่22ซึ่งเป็นรุ่นเข้าพรรษาที่ได้จัดขึ้นในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนเข้าพรรษาโดยมีครอบครัวสีสว่างเป็นประธานทอดผ้าป่านำโดยคุณกล้าตะวันและนายแพทย์พานุเมศสีสว่างได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายผ้าไตรจีวรนำกล่าวโดยนายแพทย์วัชระและแพทย์หญิงอารีวรรณสมหวังประเสริฐพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนตรัยนำกล่าวโดยคุณวันเพ็ญจากขุจันทร์พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยคุณสุธีทิพย์โพธิสถานและคุณอันนบแซ่หลีพร้อมกันนี้คณะประธานและเจ้าภาพได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมและผ่านรัตนบุพภาแด่ประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาที่จะจัดบวชอยู่จำพรรษาตลอด3เดือนณทุดงคสถานล้านนาและได้ร่วมทำบุญทุกบุญกับทุดงคสถานล้านนาทั้งค่าน้ำค่าไฟสถานที่ภัตตาหารเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายค่ะและในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาอนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่มาร่วมงานบุญใหญ่ในวันนี้ทั้งบุญบูชาข้าวพระและทอดผ้าป่ารวมทั้งบุญต่างๆทุกงานบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้เพราะแรงศรัทธาและแรงสนับสนุนจากทุกท่านจึงทำให้งานขยายได้กว้างออกไปสู่ใจชาวล้านนาและชาวโลกเพื่อที่จะได้พบสันติสุขที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่งภายในนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แจ้งข่าวงานบุญที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ทั้งบวชพระงานบุญล้านนาพิธีทอดผ้าป่าสร้างถาวรวัตถุและให้ทุกท่านได้เตรียมกายวาจาใจมาร่วมหล่อเทียนในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ค่ะด้านโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสาธุชนผู้สอบผ่านธรรมศึกษาตรีโทเอกเพื่อเป็นกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ศาสนทายาทรวมถึงพุทธบริษัท4ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสุวิทธรรมิกะมุนิปริยัติธรรม9ประโยคนาคหลวงด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ส่วนพระมหาอำนาจอิสระชโยผู้แทนคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานต่อประธานสงฆ์ก่อนที่พระมหาวิทยาจิตตชโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เลขานุการเจ้าสำนักศาสนศึกษาจะได้นำคณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นประธานสงฆ์ได้มอบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสาธุชนผู้สอบผ่านธรรมศึกษาตรีโทเอกซึ่งในปีการศึกษา2568ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายส่งพระภิกษุสามเณรเข้าร่วมสอบนักธรรมชั้นเอกจำนวน224รูปสอบผ่าน168รูปโดยแบ่งเป็นพระภิกษุ76รูปและสามเณร92รูปส่วนธรรมศึกษามีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น123ท่านแบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นเอก26ท่านธรรมศึกษาโท42ท่านและธรรมศึกษาตรี44ท่านซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่ศาสนทายาท

0: รวมถึงพุทธบริษัท4ที่มีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเพื่อทรงจำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำไปปฏิบัติและเผยแผ่ได้อย่างถูกต้องซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนอกจากนี้ประธานสงฆ์ยังได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้ทางธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยกันทำหน้าที่กัลยาณมิตรแผ่ขยายความดีงามสู่สังคมต่อไปค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0615735111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับศูนย์ต่างประเทศกันบ้างนะคะที่วัดพุทธนอตไรเวสฟาเรนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นพร้อมใจกันสวมชุดขาวเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเบิกบานใจค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชน2ท่านคือกัลยาณมิตรวอล์ฟกังโครเปอร์และกัลยาณมิตรปาลิตาโรเนอร์เป็นผู้แทนกดปุ่มเปิดไฟสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่า2คณะได้แก่คณะที่1กัลยาณมิตรโสภินเวโรเยนและกัลยาณมิตรแฮมุตเวโรเยนส่วนคณะที่2กัลยาณมิตรพัชราชมิตรและกัลยาณมิตรคราเซนชมิตรนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุวรรณาบิงเครสและกัลยาณมิตรอเล็กซานเดอร์บิงเครสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญาณพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรวิภารัตสาขากรกัลยาณมิตรเสน่ห์เพนบุญและกัลยาณมิตรสมจิตฟิชเชอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสร้างบารมียังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัท

ในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปค่ะเช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติค่ะโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาพระประธานบูชาพระบรมสารีริกธาตุและบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมและภัตตาหารอันประณีตเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระราชภาวนาวชิระวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายหญ้าปรับปรุงลานธรรมบูชาพระประธานโดยมีกัลยาณมิตรพรกัลยาณมิตรลินดาปรีดานนท์และกัลยาณมิตรปานจิตปกป้องเกียรติเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้น้อมถวายปัจจัยร่วมบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ส่วนในช่วงท้ายประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวสารงานบุญ3บิ๊กบุญเพื่อให้สาธุชนได้รับทราบประกอบด้วยบุญซื้อดินถมที่สถาปนาอาคารอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีโปรยรัตนชาติมหามงคลและพิธีเจริญพุทธมนต์ซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมและพิธีพัทธสีมาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียซึ่งจะจัดในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2571ทั้งยังได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสั่งสมบารมีในต่างแดนพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี2569โดยมีผู้ปกครองคณะญาติมิตรและสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างอบอุ่นค่ะภายในงานเริ่มด้วยพิธีเวียนประทักษิณรอบองค์พระประธานอย่างสง่างามและเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวันทาพระประธานเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระรัตนตรัยจากนั้นเหล่ายุวธรรมทายาทในชุดขาวได้ร่วมกันแปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีขอขมาและรับผ้าไตรจากผู้ปกครองซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มปิติของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้เห็นบุตรหลานก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสก่อนที่นาคยุวธรรมทายาทจะได้ประกอบพิธีบรรพชาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์เป็นพระอุปชาได้คล้องอังสะให้กับนาคยุวธรรมทายาททั้งอย่างได้ให้ศีลและให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในเพศสมณะและปิดท้ายด้วยความปิติเบิกบานใจเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองและสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่สามเณรใหม่ผู้ที่จะมาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและอิ่มบุญกันทั่วหน้าซึ่งการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝึกฝนระเบียบวินัยการเจริญสมาธิและการดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรมอันเป็นการวางรากฐานที่ดีให้แก่ชีวิตพร้อมทั้งสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปค่ะ
ด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นในคืนวันเพ็ญหรือFull Moon Meditationเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้มาค้นพบสันติสุข

ภายในท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและร่มรื่นค่ะสำหรับการจัดกิจกรรม Full Moon Meditation ในครั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้จัดกิจกรรมพร้อมกับวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกาทุกวัดเพื่อให้ชาวท้องถิ่นมานั่งสมาธิพร้อมกันโดยกัลยาณมิตรทิพย์สิรินอินทกนกและกัลยาณมิตรสราวีนอินทกนกได้ให้การต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเองจากนั้นเข้าสู่ช่วงปฏิบัติธรรมผ่านระบบซูมโดยมีพระอาจารย์แจ็กกี้ศีละสังวโรได้แนะนำหลักการเจริญภาวนาโดยเน้นกายสบายใจสบายพร้อมน้อมนำโอวาทของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารที่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จมาเป็นแนวทางในการฝึกใจให้สงบในค่ำคืนแห่งแสงจันทร์นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจุดประทีปรวมใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายและได้นำทุกท่านเข้าสู่การปฏิบัติสมาธิพร้อมแผ่เมตตาและส่งต่อความปรารถนาดีไปสู่มวลมนุษยชาติเพื่อเป็นแสงแห่งความดีงามขยายวงกว้างออกไปสู่ชาวโลกภายหลังจบการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่วัดและผ่านระบบออนไลน์ได้พูดคุยซักถามข้อสงสัยและให้คำแนะนำในการปรับใจเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการฝึกสมาธินอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมะเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำสมาธิในการลดความเครียดพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้พูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งชาวท้องถิ่นต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกผ่อนคลายมีจิตใจที่เบิกบานและตั้งใจจะนำสมาธิกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่4จังหวัดน่านอันดับที่5จังหวัดบึงกาฬอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง13อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง10และอันดับที่10แก้วภูธร1ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า

2020ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272ค่ะหรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสักกรรมมุนาโหติพลูปปัตติความอุบัติแห่งผลเกิดขึ้นด้วยการกระทำของตนสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเรียงกันนะครับ

ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่นักเรียนฝันในฝันวิทยาทุกท่านทั่วโลกขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตชีโวกราบพระวะ พระมหาเถระพระเถระทั้งหลายขอความเจริญในธรรมจงมีแก่นักเรียนฝันในฝันวิทยาทุกท่านทุกประการเทอญวันนี้พระอาจารย์ก็จะมาแสดงธรรมในหัวข้อเรื่องสมถะวิปัสสนาสมถะ นั่นก็วิปัสสนาผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขให้เราประพฤติธรรมกันนะการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงรสแห่งธรรม

เลิศกว่าเรื่องทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงการสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงอานิสงส์ของการฟังธรรมก็คือทำให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นขจัดข้อสงสัยเสียได้ทำให้มีความเห็นถูกทำให้จิตผ่องใสเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาฟังธรรมกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่บุคคลไปฟังเสียงเพลงเสียงพิณเสียงกลองเสียงร้องเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสั้นเสียงยาวการฟังนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ไม่ประเสริฐแต่เป็นกิจที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชน ไม่ประเสริฐไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อสงบระงับรู้ยิ่งตรัสรู้นิพพานส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีจิตเลื่อมใสยิ่งไปเพื่อจะฟังธรรมที่ตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตแสดงดีแล้วนั่นเป็นการฟังอันยอดเยี่ยมเพื่อก้าวล่วงโสงกับปริเทวะเพื่อดับศูนย์แห่งทุกทมนัสเพื่อบรรลุธรรมถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งเรือนิพพานนั้นเราก็จะได้ไปฟังธรรมสิ่งที่ควรปิดสามคือมนแห่งพราหมณ์สองมาตุคามสามมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่ควรเปิดสามคือหนึ่งมนทนแห่งพระอาทิตย์แสงสว่างพระอาทิตย์นะสองมนทนแห่งพระจันทร์สามธรรมะวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ควรเปิดเผยเราก็จะฟังธรรมรถแห่งธรรมเริ่นก็รถทั้งปวงสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีเราก็จะได้ฟังธรรมแล้วก็จะได้ปฏิบัติธรรมวันนี้ พระอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของสมถะวิปัสสนามนุษย์ของเราสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วจะมีอยู่สิ่งหนึ่งคือความไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนไหนก็ตามหรือสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดจะไม่มีความรู้อะไรเลยพ่อแม่ก็จะสอนให้นั่งอย่างนี้เดินอย่างนี้พูดอย่างนี้อย่างนี้ปัสสาวะอย่างนี้อุจจาระคนนี้พ่อคนนี้แม่คนนี้ปู่ย่าคนนี้ตายายคนนี้นะคนนี้ลุงป้านาอาเป็นต้นก็ยังไม่มีความรู้ก็ เรียนอนุบาลเรียนอนุบาลนักเรียนประถมกอไก่ขอไข่มัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลาย เรียนไปเรื่อยเรียนไปคือไม่มีความรู้เรียนไปจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่รู้จบปริญญาตรียังไม่รู้อีก

หญิงก็เลยต่อปริญญาโทยังไม่รู้อีกก็เลยต่อ ปริญญาเอกจากนั้นจบด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ก็ยังไม่รู้อะไรพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าอะไรจะเกิดขึ้นเดือนหน้าอะไรจะเกิดขึ้นปีหน้าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีความรู้ ไม่รู้ทำไมบางคนอายุยืนทำไมบางคนอายุสั้นไม่รู้ทำไมโรคมากทำไมโรคน้อยไม่รู้ทำไมผิวพรรณซามทำไมผิวพรรณงามไม่รู้ทำไมรวยทำไมจนทำไมเรียนเก่งเรียนไม่เก่งทำไมมีเยอะ

ทำไมไม่มียศทำไมมีอำนาจทำไมไม่มีอำนาจไม่รู้พระพุทธเจ้าไม่รู้และเราจะต้องตายจะตายที่ไหนจะตายอย่างไรจะตายเมื่อไรจะตายแล้วไปไหนไม่รู้ก่อนมาเกิดมาจากไหนไม่รู้ทำไมไม่รู้มันเดาไม่รู้ความไม่รู้นี่แหละเรียกว่าอวิชชาเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นความไม่รู้ที่อันตรายยิ่งกว่าโจรร้ายมุ่งทำร้ายต่อโจรร้ายด้วยกันความไม่รู้เนี่ยอวิชชาคือความไม่รู้ในวิชาที่หนึ่งวิชาที่สองและวิชาที่สามเมื่อวิชาเข้าครอบงำไม่รู้แล้วมนุษย์สัตว์เหล่านั้นก็ไม่มีหิริความละอายไม่มีโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปเพราะไม่เห็นไม่รู้ว่ามันมีผลของบาปก็เลยไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะบาปอกุศลทั้งหลายทั้งมวลเกิดตามความที่ไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเกิดเพราะไม่รู้เนี่ยบาปทั้งหลายก็ตามมาอกุศลทั้งหลายทำบาปกันใหญ่เพราะไม่รู้ว่ามีผลของบาปนั้น ไม่รู้ว่ามีผลของบาปทำกรรมชั่วด้วยกายวาจาใจแล้วต้องไปอบายขึ้นนรกไม่รู้ว่ามีทุกขติวินิบาตนรกไม่รู้ก็ทำกรรมชั่วกันใหญ่สรรพสัตว์ทั้งหลายจึงพากันไปลงในอบายคือนรกทุกข์ทรมานมากเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดยาวนานมากๆความไม่รู้ทำให้เวียนว่ายตายเกิดทำให้เกิดตัณหาอวิชชาเป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทวิชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดสลายตนะอายตนะทำให้เกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดตัณหาเนี่ยมาแล้วแต่ยานอยากตลอดตัณหาทำให้เกิดอุปทานเพราะฉะนั้นความไม่รู้นี่ มันเป็นต้นเหตุแห่งทั้งหลายทำให้ทุกข์เราท่านทั้งหลายแต่ละคนเวียนว่ายตายเกิดมานี่เอาแค่กับเดียวคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเนี่ยถ้ามีคนเก็บรวบรวมกระดูกของเราแต่ละชาติละชาติละชาติมารวมกันเก็บกวาดมารวมกันโดยกระดูกนั้นไม่ได้เสื่อมเลยแต่กับตั้งขึ้นแล้วก่อนกับทำลายนี้กระดูกนั้นสูงกว่าภูเขาเราเวียนว่ายตายเกิดมายาวนานมากไม่รู้เบื้องต้นเมื่อไหร่นี่น้ำตาของเราคนแต่ละคนรวมกันแล้วมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เราร้องไห้เมื่อต้องพัดพานจากพ่อแม่พี่น้องคนรักบุตรภรรยาสามีนะทุกครั้งที่พัดพานจากของรักต้องมีการตายจากกันนี้เราก็จะต้องร้องไห้ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาก็เป็นทุกข์มันทุกข์แล้วน้ำตามันไหลออกมาแต่ละภพแต่ละชาติ
รวมกันแล้ว

มากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรเรือเดินสมุทรลำใหญ่ๆใหญ่มากๆแล่นไปในมหาสมุทรใหญ่ๆไกลสุดลูกในตาลึกไม่มีประมาณเนี่ย7วันไม่พ้นฝั่งมหาสมุทรนั้นไปได้15วันไม่พ้นไปได้น้ำตาของเรามากกว่านั้น เราเนี่ยมีความทุกข์มากน้ำตาเรามากกว่านั้นน่าสงสารตัวเราที่ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์พลาดอยากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ปรารถนาแล้วไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ น่ากลัวมากอสุสูตรในพระไตรปิฎกต่อไปเลื่อนของเราที่ต้องไปใช้นี่เวรเป็นแพะแกะสุกรไก่บวงควายเป็ดนกปลาเราต้องไปใช้นี่เวรให้เขาเชื่อเลือดมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มันยาวนานเหลือเกินที่ความไม่รู้หุ้มเอาไว้เรียกว่าอวิชชาเพราะนั้นสิ่งที่จะทำลายอวิชชาได้ก็คือวิชชาพอแหวนสริชอช้างชอช้างสระอาวิชชาคือความรู้แจ้งเมื่อกี้อวิชชาความไม่รู้แจ้งอันนี้อวิชชาความรู้แจ้งตามทันไหมเอ่ยตามทันนะต่อไป วิชชาเพราะนั้นส่วนแห่งวิชชามีสองคือสมถะและวิปัสสนาแล้วเรามาฟังเพลงภาคสี่สุดท้ายดิออกบวชแล้วก็เจริญสมถะวิปัสสนาเอาลองฟังดู

ถะแนววิปัสสนาเพื่อให้ได้วิชชาทำลายอวิชชาที่ว่าไปแล้วนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่เราก็สอน สมถะวิปัสสนาท่านก็สอนเป้าหมายของสมถะวิปัสสนาผลคือวิชชาความรู้แจ้งและทำลายอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งที่ทำให้ตัวเราต้องเวียนว่ายตายเกิดยาวนานน้ำตามากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เลือดที่เราต้องไปใช้หนี้เวรกันมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ทุกข์มากเพราะนั้นสิ่งที่จะแก้อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งนี้ได้ก็คือต้องวิชชาวิชชาที่หนึ่งสองสามท่านหลวงปู่ก็พูดไว้ว่า ทเวเมภิกขเววิชชาภาคิญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายทเวนะเมภิกขเวส่วนแห่งวิชามีสองคือสิ่งที่จะทำให้วิชาเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสองอย่างสมถโธจะสมถะหนึ่งวิปัสสนาจะวิปัสสนาหนึ่งจะทำวิชาให้เกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีสองอย่างสมถโธภาวิโตกิมันทะมนุโภติสมถะเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรเนี่ยเมื่อทำใจให้เป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรจิตตังภวิยติทำให้จิตเป็นขึ้นจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นจิตตังภวิตังกิมันทะมนุโภติจิตเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรจิตที่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยโยราโคโสปิหิยติความกำหนัดยินดีอันใดมีอยู่กับจิตใจความกำหนัดยินดีนั้นหมดสิ้นไปด้วยสมถะก็หมายความว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วนั่นแหละจิตเป็นคือแล้วต้องปราศจากราคะทำให้จิตไม่มีนิวรณ์กามราคะเป็นต้นอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานการงานที่จะเห็นแจ้งนั่นก็รู้แจ้งพอจิตปราศจากนิวรณ์แล้วอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานก็วิปัสสนาภาวิตากิมมันทะมนุโภติวิปัสสนาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรปัสสะภาษาบาลีเนี่ยปัสสธาตุรากศัพท์ก็แปลว่าการเห็นวินั่นแปลว่าแจ่มแจ้งก็แปลถอยหลังแปลวิปัสสนาก็แปลปัสสนาก่อนก็แปลว่าเห็นวิก็อย่างแจ่มแจ้งวิปัสสนาภาวิตากิมมันทามนุโภติวิปัสสนาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรเห็นแล้วก็รู้เลยรู้ก็คืออะไรปัญญาภาวิตากิมมันทามนุโภติต้องการปัญญาให้เป็นขึ้นนั่นคือวิชานั้นเกิดแล้วนะปัญญาภาวิตากิมมันทามนุโภติปัญญาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรยาอวิชชาสาภิยติความไม่รู้จริงอันใดมีอยู่กับจิตใจความไม่รู้จริงอันนั้นหมดสิ้นไปด้วยวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งก็หมายถึงว่าวิปัสสนานี่เขาจะเข้าใจผิดว่าเป็นพิจารณานะแต่อย่างพิจารณาก็พิจารณาจีวรก่อนห่มพิจารณาอาหารบิณฑบาตก่อนฉันพิจารณายารักษาโรคก่อนฉันพิจารณาเตียงต่างก่อนนอน พิจารณาเรื่องโน้นเรื่องนี้ความรู้เกิดขึ้นจากการพิจารณาแต่วิปัสสนาคือการเห็นแล้วก็รู้อย่างเราเห็น
สีแดงเห็นเก้าอี้สีแดงเห็นนาฬิกาเราก็รู้แหละเราไม่ต้องคิดอะไรเลยเห็นแล้วก็รู้เห็นแล้วก็รู้แต่ที่ไม่เห็นเนี่ยเพราะมันมืดมันมืดด้วยนิวรณ์ห้าขวางไว้ที่มีนิวรณ์ห้าอยู่เพราะไม่ได้กระจัดออกไปเพราะใจมันยังไม่นิ่งนิวรณ์ห้ามาเลยเกิดขึ้นพระอาจารย์ก็จะอุปมาเหมือนอย่างกับว่าน้ำในแม่น้ำที่มันขุ่นน้ำมันขุ่นเรือล่มลงไปหรือจระเข้นอนอยู่เนี่ยมันมองไม่เห็นเพราะมันขุ่น

ุบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็จะเจริญสมถะ

ในแก้วเนี่ยเอาเมล็ดถั่วเมล็ดงาเมล็ดถั่วเขียวถั่วเหลืองอาเห็นปัสสนาแปลว่าเห็นวิแปลว่าแจ่มแจ้งเห็นอย่างแจ่มแจ้งและก็รู้อย่างแจ่มแจ้งว่านี่คือถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วงาถั่วลิสงเมล็ดข้าวสารเพราะฉะนั้น เราจะวิปัสสนาได้เนี่ยใจเห็นได้แต่ต้องใสหรือสว่างเห็นได้เห็นแล้วก็รู้เรียกว่าวิชชาต่อไปคราวนี้เห็นแล้วก็รู้รู้แล้วความไม่รู้ก็หมดไปว่าอ๋อถ้าอย่างสมมติว่าน้ำในสระที่เราว่ายน้ำอยู่เนี่ยนะทำให้นิ่งแล้วมันใสเหมือนน้ำในสระถ้ามีจระเข้ตัวเบ้อเริ่มเลยเนี่ยนอนอยู่ในสระเราเห็นนอนอยู่นี่เห็นปิดบังไม่ได้เพราะความใสความใสความสว่างเหมือนเราอยู่ในห้องเนี้ยเราจะเห็นอะไรได้เพราะความสว่างเพราะนั้นถ้ายังมืดอยู่แล้วบอกว่าเห็นแจ้งเนี่ยไม่ได้ยังคุณมัวอยู่เนี่ยบอกเห็นแจ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องทำสมถะก่อนทำสมถะก็คือทำใจให้สงบระงับหยุดนิ่งถึงฌานที่1 2 3 4 2 3 4แล้วก็จิตปัฏฐานนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วก็ระลึกชาติหนหลังนี่แหละวิปัสสนาเห็นชาติที่เคยเป็นว่ายแต่เกิดเห็นขันของตัวเองขันห้าของตัวเองที่เคยเกิดเป็นชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อโน้นอะไรอย่างนี้ไงเห็นเคยเกิดชื่อโน้นนามสกุลนี้เสื้อผ้าอย่างนั้นอาหารอย่างนี้มีโคดนั้นตระกูลนี้ได้รับสุขอย่างนั้นได้รับทุกข์อย่างนี้อย่ามากมายเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาเห็นแล้วก็รู้ความไม่รู้หมดไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระปอกไข่ออกมาอย่างนี้วิปัสสนาและวิชชาแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นแจ้งมันก็ไม่รู้แจ้งเพราะนั้นวิปัสสนา

ตะเพื่อทำให้ใจใสทำให้ใจสว่างแล้วก็เห็นวิปัสสนาเห็นแล้วก็รู้นะวิชชาอวิชชาความไม่รู้ก็หมดไปเพราะนั้นสมถะก็คือการทำใจสงบระงับผลของสมถะคือบาทจานิวรอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสใสแล้วผลของสมถะจึงทำให้เห็นได้เห็นก็เรียกว่าวิปัสสนาผลของวิปัสสนาก็คือวิชาหรือปัญญาเนี่ยตัวเดียวกันถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้เพราะนั้นความไม่รู้จะหมดไปด้วยการเห็นแจ้งคือวิปัสสนาวิปัสสนาจะเห็นได้ต้องปาฏิจารนิวรณ์บริสุทธิ์ผ่องใสจะปาฏิจารนิวรณ์บริสุทธิ์ผ่องใสได้ต้องทำสมถะเข้าใจได้ยังเอ่ยมันจะมีเหตุคือสมถะผลของสมถะคือใจใสใจสว่างแล้วก็วิปัสสนาก็เห็นแล้วก็รู้อย่างนี้ไงตามทันเนาะอย่าหลับนะเนี่ย ต่อไปเห็นเป็นไปตามความจริงอีกอย่างหนึ่งเมื่อภิกษุนั้นเนี่ยรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วศีลของภิกษุนั้นบริสุทธิ์ก็ปราศจากวิปัตติสารหมายว่าความเดือดร้อนใจเหมือนเห็นน้ำนึกภาพน้ำเดือดออกไหมน้ำเดือดพุ่งพล่านเป็นไหนเรามาส่องดูเงาหน้าเราไม่ชัดเลยน้ำเดือดมันมีวิปัตติสารเมื่อมีวิปัตติสารก็ไม่มีปีติก็ไม่มีความสุขถ้าไม่มีปีติก็ไม่มีปัสสัทธิไม่มีปัสสัทธิก็ไม่มีสุขไม่มีปัสสัทธิก็ไม่มีสุขไม่มีสุขก็ไม่มีเอกคตาไม่มีสมาธิเพราะนั้นถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วก็จะมีความปลื้มนะมีความปลื้มแล้วก็มีปีติแล้วก็ปัสสัทธิสงบกายสงบใจแล้วก็สมาธิหลังจากสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงยถาภูตญาณทัสสนะก็คือยถาภูตญาณทัสสนะทัสสนะแปลว่าการเห็นญาณรู้เป็นไปตามความเป็นจริงเพราะนั้นใจที่เป็นสมาธิเนี่ยทำให้ปัฏฐจารนิวรณ์สว่างไสวและก็เห็นเป็นไปตามความเป็นจริงแต่ถ้ายังมีนิวรณ์อยู่มันก็เห็นไม่เป็นไปตามความไม่เป็นจริงของชีวิตนั่นคือไม่รู้ว่าเราเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเห็นเป็นไปตามความจริงยถาพุทธะแล้วก็นิพพิทาแปลว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไหมเบื่อหน่ายพอเรานั่งสมาธิมากๆเนี่ยหรือเข้าถึงพระธรรมกายหลวงปู่หลวงพ่อก็จะไปเห็นความจริงของชีวิตตามทันด้วยนะแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วก็คลายความกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นเบื่อหน่ายนิพพิทาแล้วก็วิราคะแล้วก็วิมุตติหลุดพ้นวิมุตติญาณทัสสนะมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว วันนี้ว่าพาล้วนๆเลยนะโยมพี่ตามทันเพราะนั้นต้องใสแล้วก็เห็นแจ้งเห็นเป็นไปตามความเป็นจริงเพราะนั้นที่เขาเจริญวิปัสสนากันน่ะเขาเข้าใจผิดเอาภูมิวิปัสสนาขันธ์5เนี่ยบทเรียนวิปัสสนาเนี่ยมาพิจารณาแล้วบอกว่าเป็นวิปัสสนามันจะต้องนิ่งแล้วก็ใสสว่างก่อนแล้วเอาขันธ์5อายตนะเนี่ยมาเห็นแจ้งเห็นอริยสัจ4เห็นทุกข์เห็นสมุทัยนิโรธมรรคอย่างเราส่วนธรรมจักรเนี่ยจำได้ไหมเอ่ยสัมมาทิฏฐิไล่ไปเลยสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ไงเนี่ยสมถะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นสมถะต่อไปผลของสมถะจากขุงอุตตปาทิเนี่ยจากสู่เกิดขึ้นแล้วในตาเกิดขึ้นแล้วญาณังอุตตปาทิญาณเกิดขึ้นแล้วความรู้เกิดขึ้นแหละเห็นแล้วก็รู้แหละ
ตามทันไม่ได้เห็นแล้วก็รู้วิชชาอุตตปาทิความรู้

จ้งเกิดคืออะไรในวิชาเมื่อกี้เนี่ยวิชาหนึ่งสองสามอาโลโกอุทปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนี่ไงตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังอนันโตสุเตสุธรรมเมสุเห็นทุกข์ในธรรมที่ไม่มีใครบอกว่านี่คือทุกข์อนันโตสุเตสุธรรมเมสุในธรรมที่ไม่มีใครบอกเมื่อจักษุเกิดขึ้นญาณเครื่องรู้เกิดขึ้นปัญญาความรู้รอบเกิดขึ้นวิชาความรู้แจ้งเกิดขึ้นอาโลโกแสงสว่างเกิดขึ้นตังโขปิทังทุกขังอริยสัจจังเห็นความจริงคือทุกข์ควรกำหนดรู้แล้วก็ได้กำหนดรู้แล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิในธรรมที่ไม่มีใครบอกว่านี่คือเหตุแห่งทุกข์ควรละได้ละแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิปัฏฐานที่วอนอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานก็เห็นว่านี่คือความทุกข์ดับควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วเมื่อจิตปัฏฐานที่วอนอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานในธรรมที่ไม่มีใครบอกรู้ว่านี่คือหนทางดับทุกข์ควรทำให้มากได้ทำให้มากแล้วทุกข์อริยสัจสี่รอบสามอาการที่สองตรงนี้แหละเป็นวิปัสสนาเราสวดทุกวันเลยเนี่ยเราสวดทุกวันแต่เราไม่รู้ความหมายเป็นวิปัสสนาเพราะนั้นสมถะวิปัสสนาเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้นั่นเองอย่างนี้เพราะนั้นเราก็จะต้องเจริญสมถะในเบื้องต้นนะก็คือจะต้องหาสถานที่เป็นที่สบายในพระไตรปิฎกว่าอย่างไรสถานที่นั้นไม่ไกลจนเกินไปกลางคืนเงียบสงัดกลางวันไม่พลุกพล่านเหลือบยุงลิ้มไหลลมแดดน้อยการคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ำและทางบกลมลื่นมีป่ามีอากาศเย็นสบายมีน้ำไหลผ่านมีภูเขาเดินสะดวกต่อไปอาหารต้องสัพยาด้วยอาหารเนี่ยต้องสบายแข็งไปเผ็ดไปเปรี้ยวเกินไปอย่างนี้สมาธิไม่เกิดสมาธิมีอยู่ก็เสียไปเพราะนั้นเราก็จะดูว่าสถานที่นี้เราเข้าไปแล้วนี่บาปอกุศลหมดไปกุศลเกิดขึ้นสว่างใจเป็นสมาธิเร็วอาหารอย่างนี้เรากินแล้วสมาธิที่มีอยู่หมดไปหงุดหงิดรำคาญใจใช้ไม่ได้ต้องเอาอาหารที่เรากินแล้วสบายสมาธิเกิดต่อไปบุคคลต้องสามารถแก้ปัญหาให้เราได้เมื่อติดขัดการปฏิบัติธรรมต่อไปธรรมะนี่สำคัญสุดเลย บางคนเนี่ยบางอาจารย์ก็สอนว่าต้องลมหายใจอย่างเดียวเนื่องจากว่าทำไมต้องมีสมถะ40วิธีพระพุทธเจ้าตรัสนะตั้ง40วิธีเนี่ยนะเป็นกุศลหมดเลยเป็นกุศลเป็นความดีงามหมดภิกษุที่เจริญสมถะหรือวิปัสสนาทั้งหมดเนี่ยชื่อว่าปฏิบัติตามโอวาทประพฤติตามคำสอนไม่ฉันข้าวของชาวบ้านเปล่าผู้ที่ถวายพระทหารแก่ภิกษุที่เจริญกรรมฐานเนี่ยย่อมได้อานิสงส์ใหญ่อย่างนี้ไงเข้าใจไหมเอ่ยแสดงว่ามันบุญมากเพราะนั้นเราก็มาดูว่าธรรมะมันก็จะมีหนึ่งปฏิบัติลำบากบรรลุช้าสองปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วสามปฏิบัติสะดวกบรรลุช้าสี่ปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วมันเป็นยังไงมันก็เลยต้องมี40วิธีไงเพื่อที่จะมาทำกับผู้ที่ปฏิบัติลำบากบรรลุช้าปฏิบัติลำบากมันเป็นยังไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น เป็นผู้มีราคะโทสะโมหะมากและมีความทุกข์โทมนัสใจเพราะราคะโทสะโมหะเนืองๆเธอจึงเป็นผู้ปฏิบัติลำบากกว่าคนเหล่านี้กว่าจะบรรลุสมาธิได้เนี่ยมันเลยต้องไปอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็น

วันอยู่กลางแจ้งเป็นวันอยู่ในถ้ำต้องฉันมื้อเดียวฉันสำรวมตามท่านเลยต้องห่มผ้าบางสกุลต้องนั่งทั้งคืนเพราะมันอะไรปฏิบัติลำบากมันบรรลุยากต้องไปใช้วิธีการนี้อ้าวเข้าใจได้ยังเอ่ยอ้าวเข้าใจอ้าวสาธุการเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่นี่ก็เลยต้องพุทธเจ้าก็ตรัสว่าต้องไปเจริญอะไรบ้างอสุภะต้องไปเจริญบ้างมรณานุสติต้องไปเจริญอะไรบ้างอาหาเรปฏิกูลสัญญาต้องไปเห็นสัพพะโลเกนะพิทัตสัญญาหมายความว่าไม่ยินดีในโลกทั้งปวงอาหารก็ไม่งามอย่างเราเคี้ยวๆไปใช่ไหมทั้งเนื้อและผักและข้าวลองคายออกมาดูเลยที่รักเธอรักฉันมากใช่ไหมลองดูไม่ไหวแล้วครับเขาจะไม่แต่งงานงานไม่แต่งต่อไปมันไม่งามแล้วกินเข้าไปมันก็เป็นอาหารใหม่ก็เหมือนกับรักสุนัขแต่ไม่ได้น้ำลายใช่ไหมแล้วก็มันก็อยู่ในกระเพาะมันก็ไปตามลำไส้ถ่ายออกมามันก็เป็นอุจจาระเป็นอาหารเก่ามันไม่งามเห็นอย่างนี้เห็นมันไม่งามต่อไปอสุภะก็แต่ผมขนเล็บฟันหนังไล่ไปเลยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่งามน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเหงื่อน้ำลายหมายอสุภะก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามพังปืนปอดตับไตลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยลำไส้สุดอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเหงื่อน้ำลายน้ำตามันข้นมันเหลวเปลวมันมูดคูดอย่างนี้หรือตายแล้วนะตายแล้วก็อืดบวมพองเน่าเหม็นเปลี่ยนจากหนุ่มสาวที่น่ารักน่ายินดีน่าใคร่ชวนแต่งงานพอเมื่อตายแล้วก็อืดบวมพองเน่าเหม็นส่งกลิ่นรุนแรงขึ้นเขียวกลมป้องเนี่ยคนที่ชอบสวดทรงเว้าโค้งโนนนุนของสาวๆก็ไปดูศพที่ตายแล้วพองไม่มีส่วนไหนเว้าโค้งเลยตามทันไหมเอ่ยคนที่ชอบฟันสวยก็ไปดูศพที่เหลือแต่กระดูกคนที่ชอบผิวสวยก็ไปดูศพที่ขึ้นเขียวเต็มไปด้วยหมู่นอนตามทันไหมจ๊ะนี่อย่างนี้ไงเนี่ยปฏิบัติลำบากมันลำบากมันเลยต้องไปลำบากเดี๋ยวเราจะดูว่าปฏิบัติสะดวกเป็นยังไงต่อไปต้องเจริญมรณานุสตินึกถึงความตายคนนั้นก็ตายปู่ย่าตายายตายลุงป้าน้าอาตายพ่อตายแม่ตายเหลือเราเนี่ยรุ่นเดียวก็ตายแล้วเคยไปที่บ้านนอกพระอาจารย์ไล่ร้านตลาดนะในบ้านเหนือมันโอ้โหตายเกลี้ยงเลยตายหมดสลดใจดีก็ไปดูที่สุสานคนที่เรารู้จักทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหหมดเหลือพ่อกับแม่แล้วต้องเหมือนกันอย่างนี้เราก็จะได้สลดใจทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเธอจะเจริญอสุภะถ้าเธอจะเจริญสุภะโดยมากแต่ใจนั้นยังยื่นไปรับเมตุลธรรมไหมเพราะว่ายังดีที่จะมีอะไรกับเพศตรงข้ามอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าอสุภะยังเจริญไม่มากพอต่อเมื่อใดที่เจริญอสุภะจนกระทั่งใจนั้นหวนกลับหดกลับงอกลับจากการไปยื่นรับเมตุลธรรมความเป็นอุเบกขาปฏิกูลตั้งอยู่หมายถึงว่าใจนิ่งนะเห็นความไม่งามคุณพิเศษเบื้องต้นเบื้องปลายมีอยู่ภาวนาถึงที่นั่นแสดงว่าเธอเจริญอสุภะในที่ถูกต้องแล้วคุณพิเศษมีอยู่ก็แสดงว่าบรรลุแล้วเข้าใจหรือยังเอ่ยเธอเจริญอาหารเลยปฏิกูลสัญญาถ้าใจยังไปยื่นรับรสอาหารอยู่ก็แสดงว่าอาหารอาการพิจารณาอาหารด้วยความเป็นของไม่งามอย่างนี้เรียกพิจารณาไม่พิจารณาด้วยความเป็นของไม่งามนั้นอย่างน้อยไปแต่เมื่อใดที่เจริญมากไปใจไม่ไปยื่นรับรสอาหารใจหวนกลับหดกลับงอกลับจากการไปยื่นรับรสอาหารความเป็นอุเบกขาปฏิกูลย่อมตั้งอยู่คุณวิเศษเบื้องต้นเบื้องปลายไม่อยู่ภาวนาถึงที่นี่เพราะฉะนั้นเราก็จะวัดได้ว่าเราเนี่ยคลายความกำหนัดเบื่อหน่ายและคลายความกำหนัดนี่ไงนิพพิทาแปลว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็คือวิราคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจอย่างนี้

ทีนี้ใจของอันนี้เรายกตัวอย่างนะเวลาจะหมดเส้นแล้วเนี่ยคือ ใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่ฐานที่เจ็ดโดยปกติเนี่ยอยู่ในกลางแต่ถูกรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสอ่อนนุ่มดึงใจออกจากฐานที่เจ็ดฟังให้ดีเนาะตัวนี้สำคัญนะคือรูปดึงใจออกจากฐานที่เจ็ดผ่านตาไปติดในรูปเห็นคนสวยเห็นของสวยโอ้มองติดอะไรแล้วก็ความโลภความโกรธเข้ามาแล้วเสียงเพราะดึงใจออกจากฐานที่เจ็ดผ่านหูไปติดในเสียงเอาความอยากที่จะฟังมาแล้วกลิ่นหอมดึงใจออกจากฐานที่เจ็ดผ่านจมูกไปติดในกลิ่นรสอร่อยดึงใจฐานที่เจ็ดผ่านลิ้นไปติดรสไปหาอะไรกินกันดีกว่าอะไรอร่อยๆเอาไปสัมผัสอ่อนนุ่มดึงใจออกจากที่เจ็ดไปติดในสัมผัสหนุ่มๆก็ไปเที่ยวกลางคืนกันเข้าบาร์มีทั้งแสงสีเสียงมีทั้งรสอาหารมีทั้งสัมผัสไม่ยอมอยู่บ้านแล้วไปอย่างนั้นนะแต่นี้เมื่อกิเลสนะเข้ามาความอยากเราลองนั่งรถผ่านไปได้เห็นอะไรไหนมันก็อยากไปเรื่อยมันอยากเพราะนั้นกิเลสมันก็อยากก็แล้วให้มนุษย์สรรพสัตว์ทำบาปกรรมทำบาปกรรมแล้วก็ต้องไปรับผลของกรรมอันนี้บอล5มันเข้ามาอยู่ในใจอวิชชายิ่งมีอำนาจมากยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยชีริโอตปะไม่มีทำบาปกันใหญ่เข้าใจตามทันไหมเนี่ยที่พระก็สอนนี่นะฟังให้ดีนะจ๊ะพระเจ้าตรัสว่าอนุสติสิบมีอะไรบ้างอะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติอย่างโยมพี่ไปจาคาเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้เรานึกได้เลยอย่างนี้เป็นต้นศีลานุสติโอ้เรารักษาศีลบริสุทธิ์อาแม่ชีรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็มรณานุสตินึกถึงความตายกายัตคตาสติมีใจแล่นไปในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกต่อไปเทวดานุสติคุณที่ทำให้เป็นเทวดาอุปัชฌมานุสตินึกถึงนิพพานเป็นลมและอานาปานสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนุสติสิบอันเธอกระทำแล้วเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายฟังให้ดีนะเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบเพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งตรัสรู้นิพพานเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราใครก็ได้สัมมาระหังเนี่ยนะเราถวายพระทหารเนี่ยได้บุญแน่นอนเนี่ยได้บุญแน่นอนครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งภาวนาไปเรื่อยใจก็บริสุทธิ์เพราะสัมมาระหังหมายถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทีนี้พอเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดฟังให้ดีตรงนี้สำคัญเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากรูปกลับมาฐานที่หนึ่งตามทางเดินลมหายใจเอามาแล้วครับอานาปานสติเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากรูปมาฐานที่สองหมายถึงตากลับมาแล้วตามทันเนาะเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากเสียงกลับมาฐานที่สามฐานที่สามก็บริเวณหูนั่นกลับมาแล้วตามทางลมหายใจนะเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากกลิ่นมาฐานที่สี่ตามทางลมหายใจหมายถึงจมูกเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากรสมาฐานที่ห้ากลับมาแล้วนะตอนนี้กลับมาแล้วฐานที่ห้าหมายถึงลิ้นเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากสัมผัสมาฐานที่หกหมายถึงกายเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกทั้งสิ้นทั้งการทั้งหลายมาฐานที่เจ็ดหมายถึงใจกลับมาแล้วเพราะนั้นเราสังเกตไหมเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งไปเอ้าใจเนี่ยแล่นกลับมาตั้งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดได้เองโดยที่เราไม่ได้เป็นนึกเลยใครเป็นบ้างเคยไม่เอ่ยนั่นคลายความกำหนัดมาแล้วเข้าใจได้ยังเอ่ยไม่ได้นึกเลยโอ้ยนึกตะเครียดเลยไม่มา
พอใจคลายความกำหนัดได้เมื่อไหร่ปุ๊บก็ทำไมเอ่ยมาแล้วตั้งมั่นฐานที่เจ็ดได้เองอ้าวขอเสียงธรรมกาหน่อยมาแล้วเข้าใจเนาะอย่างนี้ไงเพราะนั้นเราจะเจริญภาวนาไปเถอะถึงเวลาก็คลายความกำหนัดแล้วก็จะมาตั้งคลายจนกระทั่งดับนี่เหมือนน้ำอยู่ในแก้วนี้ใช่ไหมอย่างนี้คลายใช่ไหมความหมดเมื่อไหร่แล้วก็เกลี้ยงดับร้อนดับกระหายดับเพลิงจนหมดดับความกำหนัด ดันนะความกำหนัดมันมืดหรือสว่างมันมืดดับความมืดยังไงเอ่ยเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยดับความมืดไม่เหลือเลยสว่างเลยคันนี้ตามท่านเอ่ยเอ๊ะดับมันต้องมืดทำไมดับสว่างก็ดวงอาทิตย์มันสว่างก็ทำให้แจ้งซึ่งการดับเนี่ยก็ทำให้แจ้งซึ่งการมืดก็ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธะเอ๊ะนิโรธะแปลว่าดับก็ทำให้แจ้งซึ่งการดับก็คือดับตัณหาทั้งหลายจนหมดแล้วสว่างขึ้นมาเลยเข้าใจหรือยังเอ่ยอันนี้อ้าวขอเสียงธรรมกาดับเพราะฉะนั้นการเจริญภาวนาเนี่ยหลวงปู่เนี่ยถูกต้องจริงๆเลยในละเอียดเป็นอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้มาบอกรายละเอียดแต่บอกให้ฐานที่1 2 3 4 5 6 7แล้วเข้าใจได้ธรรมกาพระอาจารย์ก็มายืนยันเนี่ยยืนยันตามคำสอนหลวงปู่ไงดีไหมเอ่ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตัดว่าการปฏิบัติที่ถูกก็คือให้ภิกษุนั้นสำรวมระวังอินทรีย์สังวรศีลแล้วก็ศีลสังวรและอินทรีย์สังวรคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นรูปแล้วสำรวมว่าไงเห็นรูปแล้วไม่ยึดถือนิมิตคือภาพรวมสวยทั้งตัวอนุพยัญชนะผมสวยเล็บสวยฟันสวยปากสวยผิวสวยไม่ยึดถือทั้งหมดเห็นตามอารมณ์ว่าไม่งามสำรวมระวังนะไม่ยึดถือนะแล้วก็เห็นตาว่าไม่งามยังไงนี่ขยายความนะคือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรผันไปเนี่ยใช่ไหมเอ่ยเด็ก10ขวบ20ขวบตอนอายุ20ก็อยากจะแต่งงานนะตอน90เอาไว้คงไม่เอาก็ใช่ยกขันหมากมาเนี่ยแฟนเราอายุ16เนี่ยแต่กว่าจะไปถึงบ้านแฟนน่ะพอดีแฟนอายุ90อ่ะตกลงทําไงยกกลับทําทั้งนี้เนี่ยคือไม่เที่ยงต่อไปเป็นทุกข์นะว่าคือทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้สภาพเดิมมันทนไม่ได้ต้องเสื่อมสลายไปต่อไปอนัตตาไม่ใช่ตัวตนต่อไปไม่งามไม่งามก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเยื่ออันนี้มันไม่งามตามทานและสาธุการสำรวมระวังเห็นตามอารมณ์ไม่งามรู้จักประมาณในการบริโภคมีความเพียรหนึ่งละถ้าเอาไม่อยู่เธอสวยเหลือเกินเอาอยู่ทำไงพระพุทธเจ้าสอนให้อดทนอดทนต่ออะไรอดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภิกษุที่มีความอดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้ย่อมบรรลุสมาธินี่สาธุการทำไมพุทธเจ้ากันเนี่ยมันหยุดมันเรื่องเจ็ดฐานทั้งนั้นเลยอ่ะต่อไปถ้าเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ก็เห็นว่าอายตนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นอนัตตาทีนี้เมื่อเห็นว่าเป็นอนิจจังเนี่ยนามบทพอดีจริงๆจะไม่ได้เทศตรงนี้นั่นแต่มันไปเรื่องก็ว่าไปเลยเมื่อใดดูนะเมื่อใดที่เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ความเบื่อหน่ายในทุกข์นี่แหละเป็นทางไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดเมื่อใดที่เห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ตามทันเนาะความเบื่อหน่ายในทุกข์เป็นทางไปสู่ความหมดจดเมื่อใดที่เห็นว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์อ้าวตกลงอนัตตาก็เป็นทุกข์ ความเบื่อหน่ายในทุกข์นี่แหละเป็นทางไปสู่ความหมดจดคือนิพพานเอาเรามาดูเมื่อกี้เราจำได้ไหมเอ่ยเบื่อหน่ายและทะเลคลายความกำหนัดนั่นแหละดับนั่นแหละสงบนั่นแหละระงับรู้ยิ่งแต่สรุนิพพานแต่พูดแค่ว่า
เบื่อหน่ายอย่างเดียวแล้วเป็นทางไปสู่ความบรรจบแต่ข้อความเต็มก็คือคลายความกำหนัดดับ

สงบระงับนี่ไงพระอาจารย์เอามาเติมเองไงให้เข้าใจเขาจะได้ยังเอ่ยกว่าจะทำอย่างนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนี่จะเท่ยังต้องศึกษาและปฏิบัติแล้วก็สอนเยอะต่อไปเพราะฉะนั้นทีนี้เอาอยู่แล้วแต่สำรวมเอาไม่อยู่ก็ต้องทำไมอดทนอดทนพระพุทธเจ้ายังตรัสอีกว่าถ้าภิกษุมีความอดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นผู้ควรต่อการบรรลุสมาธิแต่ถ้าไม่อดทนเนี่ยไม่ควรไม่บรรลุสมาธิภิกษุที่มีความอดทนเนี่ยอาหุไนโยควรในการเคารพปาหุไนโยควรในการต้อนรับทักขิไนโยควรในการทำบุญอัญชลีกรณิโยควรในการพนมมือไหว้อนุตตรังปุญญังเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลกไม่มีเนื้อนาบุญใหญ่ยิ่งกว่านี่ไงดีไหมเอ่ยเพราะนั้นต้องอดทนอดทนต่อไม่ใช่ไปทนอย่างอื่นนะอดทนต่อกิเลสเพราะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าขันติปรมังตโปติติขาความอดทนและความอดใจเป็นตบะเครื่องเผากิเลสหมายความว่าไงเกณฑ์เตาเผาขยะไหมเผาฟางเผากระดาษหรือกระเบื้องเนี่ยลนให้ร้อนใช่ไหมร้อนไฟเผาจนร้อนแล้วน้ำหยดลงไปน้ำก็ระเหยหมดเลยเข้าใจยังไงความร้อนนี่แหละเผาความอดทนเนี่ยเผากิเลสให้ร้อนอยู่ไม่ได้ข้าจะได้สาธุการนี่เพราะนั้นทุกครั้งที่อดทนเราจึงยินดีไงยินดีที่อดทนเพราะมันเผาอดทนเพราะนั้นวันนี้นี่คือเมื่อเราบรรลุปฏิบัติสะดวกปฏิบัติสะดวกเป็นอย่างไรอันนี้หมายถึงว่าดับแล้วสว่างแล้วนะรู้จริงแต่สรุปนิพพานไปตามทางนั้นแล้วปฏิบัติสะดวกก็คือหลับตาแล้วเป็นสมาธิเลยไม่ต้องไปอยู่โคนไม้ไม่ต้องไปห่มผ้าสามผืนไม่ต้องนั่งทุดงทั้งคืนอะไรไม่ต้องส่วนบรรลุแล้วนั้นคืออินทรีย์แก่ก็คือเห็นอริยสัจสี่แล้วบรรลุเป็นโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ได้เลยส่วนการปฏิบัติสะดวกก็คือไม่ต้องไปทุดง13ข้ออยู่ในห้องแอร์ก็เข้าถึงธรรมเข้าถึงสมาธิแล้วส่วนการบรรลุนั่นคือเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์เพราะนั้นปฏิบัติสะดวกปฏิบัติลำบากบรรลุช้านี่หนักสุดเอาไปลำบากบรรลุเร็วก็หมายความว่าต้องไปอยู่ทุดงไปอะไรเสร็จแล้วมาเจริญวิปัสสนาอริยสัจสี่แล้วก็เป็นพระโสดาบันอย่างเร็วต่อไปปฏิบัติสะดวกบรรลุช้าหมายความว่าได้ฌานได้ดวงปฐมมรรคเร็วมากแต่กว่าจะทำให้บรรลุมรรคผลใช้เวลานานต่อไปสะดวกบรรลุเร็วก็ได้ฌานได้เร็วได้ปฐมมรรคเร็วก็ถึงพุทธรัตนะเร็วเห็นแจ้งอริยสัจสี่ได้อย่างเร็วเพราะนั้นมันจึงต้องมีสมถะคือทำใจหยุดนิ่งแล้วก็วิปัสสนาขอเวลาอีกนิดนึงเมื่อใจเราเป็นสมาธิฐานที่เจ็ดแล้วใช่ไหมตรงนี้แหละเห็นธรรมมรณะเห็นดวงละพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐทรงสรรเสริญสมาธิใดที่เป็นธรรมอันสะอาดอริยมรรคปราณทั้งหลายสรรเสริญสมาธิใดที่ให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นไม่มีแม้นี้เป็นรัตนะอันปราณีตในพระธรรมเอาแล้วธรรมเนี่ยคือแก้วรัตนะนี่แบบที่ปราณีตก็คือสวยงามมากเนี่ยหลวงปู่ว่าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเห็นธรรมและเห็นเราเห็นดวงธรรมแล้วนะแต่เห็นเอ๊ะยังไงหากภิกษุถือสังคติรู้จักสังคติไหมนี่เดินตามรอยเท้าเราหมายทุกคนทุกแห่งนะแต่ภิกษุนั้นมากไปด้วยอภิชฌาคืออยากจะได้ของคนอื่นในฐานที่ผิดมีความกำหนัดแรงกล้าในการทั้งหลายพอใจอย่างยิ่งในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจำได้ไหมรูปเสียงมีใจพยาบาทมีดำริใจชั่วร้ายมีใจหมุนไปผิดมีสติหลงลืมไม่รู้สึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นไม่สำรวมอินทรีย์ที่แท้พิสูจน์นั้นชื่อว่าอยู่ไกลเราทีเดียวพ่อชื่อว่าอะไรพ่อชื่อว่าย่อมไม่เห็นธรรมก็หมายความว่าคนที่มีใจฟุ้งซ่านด้วยกิเลสเนี่ยก็จะไม่เห็นดวงธรรมเข้าใจยังเอ่ยพระอาจารย์และสาธุการ

0: เมื่อไม่เห็นธรรมก็ชื่อว่าย่อมไม่เห็นเราฟังดีส่วนภิกษุใดอยู่ไกลตถาคต100โยชน์ 1,600 กิโลเมตรเชียงใหม่ทุ่งไหนก็ลบแต่ภิกษุนั้นไม่มากไปด้วยอภิชฌาคือความโลภอยากได้ไม่มีความกำหนัดแรงกล้าในกามทั้งหลายไม่มีพยาบาทไม่มีดำเนินใจชั่วร้ายไม่มีใจหมุนไปผิดมีสติรู้สึกตัวอยู่สำรวมอินทรีย์มีจิตตั้งมั่นที่แท้ภิกษุนั้นชื่อว่าอยู่ใกล้เราทีเดียวเพราะชื่อว่าอะไรเพราะว่าย่อมเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมก็ชื่อว่าย่อมเห็นเรา1,600กิโลเมตรเนี่ยเห็นดวงธรรมแล้วก็เห็นพระธรรมกายก็จะยังไงตถาคตคือธรรมกายเห็นธรรมและเห็นเราทำไมเพราะสัมมาสมาธิเห็นเราก็คืออะไรจากขุงทุปาทิญาณังอุทุปาทิปัญญาทุปาทิวิชาทุปาทิอาโลกุทตานี่แหละเห็นเราพุทธรัตนะเป็นผู้เห็นอริยสัจสี่มีหลักฐานไหมอาจารย์นพดลเอ้ามีดูก่อนอกิทัศน์บุคคลเมื่อถูกภัยคุกคามแล้วย่อมถูกต้นไม้ใหญ่ภูเขาสูงย่อมถึงต้นไม้ใหญ่ภูเขาสูงจอมปลวกรุกขเจดีว่าเป็นที่พึ่งเป็นธรณะนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมบุคคลอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทางปวงไปได้ทุกทางปวงคืออะไรแก่เจ็บตายเกินการเจ็บตายส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธมาแล้วครับพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะว่าเป็นที่พึ่งมันมีขอถึงนะก็มันมีเข้าถึงส่วนบุคคลใดถึงรู้พระธรรมมาพูดพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจสี่นี่ไงด้วยปัญญาอันชอบย่อมเห็นอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคด้วยปัญญาอันชอบคือพระธรรมกายเนี่ยพุทธรัตนะเป็นผู้เห็นนั่นแหละอริยสัจสี่นั่นแลเป็นที่พึ่งอันเกษมนั่นแลเป็นที่พึ่งอันอุดมพระธรรมกายเนี่ยเป็นที่พึ่งพุทธรัตนะพุทธรัตนะนั่นแหละเป็นที่พึ่งเกษมเป็นที่พึ่งอุดมบุคคลอาศัยพุทธรัตนะนั่นแล้วอาศัยรัตนะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้เราจึงใช้คำว่าอะไรพุทโธเมนาโถพุทธรัตนะจะเป็นที่พึ่งเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความรู้พุทธรัตนะมีความรู้และเที่ยงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอ้าวสาธุการพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถนี่ไงเพราะนั้นจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนอกจากตนแล้วไม่ใช่ตนคืออะไรอนัตตาทั้งหมดไม่ใช่ตนคืออนัตตาหมดยกเว้นตนคืออัตตาเพราะฉะนั้นอะไรเป็นที่พึ่งพุทธะนั้นเป็นที่พึ่งพุทธะนั้นก็เป็นอัตตาไงเป็นที่พึ่งอ้าวขอเสียงสาธุการสิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งเพราะสิ่งอื่นมันเป็นอนัตตาขอเสียงสาธุการอย่างนี้ไปขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศจดหมายจากพระลูกชายที่รักหลวงพ่อมากที่สุดตอนชายแดนเขมรอันน่าตื่นเต้นเราจะสร้างศูนย์กันอย่างไร
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า Do you love me บอก

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: รากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเรามาว่าคาถาด้วยหรือคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้ะคือคาถาที่รวยกว่าเศรษฐี
1: สาธุโส

0: จะทำอย่างนี้กันอาจารย์เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีจ้า
1: สาธุ
0: คือรวยไปทุกชาติเลย
1: สา
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระนิพพานทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุดีไหม
1: ดี
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: ไหนวันนี้ใครนั่งสมาธิแล้วใจหยุดนิ่งได้บ้างนั่งกันคนละกี่ชั่วโมงอย่างเดียวไหนใครนั่งแล้วมีความสุขกันบ้างจ๊ะแล้วใครนั่งแล้วรู้สึกมันทรมานมากก็ต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะลูกเส้นทางสายกลางภายในเป็นเส้นทางที่ไม่ทุรกันดารเป็นเส้นทางของผู้มีบุญเพราะฉะนั้นมันจะง่ายมากๆไม่ใช่สองง่ายไม่ใช่สามง่ายอย่างน้อยก็
1: แสนง่าย
0: จ้าคำว่ายากจะไม่มีเลยง่ายมากตลอดเส้นทางเลยเนี่ยเบื้องต้นกระทั่งเป็นพระอรหันต์นะจ๊ะถ้าเริ่มยากมันก็จะตื้อๆตันๆเกร็งตึงแปลว่าเราทำไม่ถูกหลักวิชาเรื่องยากมีเฉพาะตอนที่เราลืมตาทำกิจการทำมาหากินทำมาขายมีปัญหามีแรงกดดันนั่นแหละเรื่องยากแต่ถ้านั่งภาวนาเลื่อนนะเวลาหลับตาทำภาวนามันก็มีแต่เรื่องง่ายๆโลกมันกับจรปัดกันอย่างนี้นะระหว่างโลกภายนอกกับโลกภายในมันเหมือนเส้นผมบังภูเขาเราต้องศึกษาเข้าใจว่าความจริงมันเป็นแบบนี้ถ้าเราเริ่มหลับตาแล้วเริ่มยากต้องควานหาองค์พระก็แปลว่าเราทำไม่ถูกหลักวิชาถ้าเริ่มทุรกันดารแล้วก็เริ่มยากเห็นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เส้นทางผู้มีบุญนี่เนาะนี่เลยจ้ะดังนั้นครูวิทยาขอยืนยันว่ามันง่ายและก็ไม่เชื่อว่าใครจะทำไม่ได้นอกจากคนตาย
1: คนบ้าคนที่ไม่ได้

0: จ้าเป็นต้นนะจ๊ะเราทุกคนสามารถทำได้อย่างง่ายๆแต่ต้องเอาใจใส่ขวนขวายต้องมีฉันทะสมาใจเขาถึงที่จะมีความสุขที่จะมีความบริสุทธิ
1: ์
0: ที่จะมีจิตใจสูงส่งที่ปรารถนาอยากจะได้ความรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตอยากดับทุกข์หลุดพ้นจากทุกข์อย่างแท้จริงนั่นแหละจึงจะได้นะจ๊ะดังนั้นแค่เราฝึกวางใจเบาๆสบายๆให้นุ่มเนียนละมุนแบบสุขุมรสชาติแบบผู้มีบุญไม่คาดหวังว่าเราจะได้อะไรเราจะอะไรแค่ทำเฉยๆนิ่งๆอย่างนี้ก่อนเฮ้จ้ะต้องหัดเป็นผู้มีบุญนั่งแบบผู้มีบุญใหม่ๆมันก็ธรรมดาเนี่ยก่อนจะสว่างก็มืดก่อนมันก็มืดบ้างก็ช่างมันเหลือสว่างก็อย่าไปตื่นเต้นตื่นได้แต่ห้ามเต้นนะและอย่าไปลิงโลดใจให้เราทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์หยุดอย่างนี้เฉยอย่างนี้แหละอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นอาจารย์เดี๋ยวทุกคนก็จะสมหวังดังใจปรารถนามีความสุขภายในเป็นรางวัลนะจ๊ะบอกแล้วบอกฟังอย่าคาดหวังใจจะเครียดกายเสียเรียดนั่งเท่าไหร่ไม่ได้ผลได้แต่นั่งทนนั่งและนั่งทนไม่ได้ผลอย่างที่ใครเขาเห็นกันเอางี้ทีนี้นั่งเฉยๆทำสบายดังเคยสอนจำได้ไหมวางเบาๆใจเย็นๆนั่นยังไงเริ่มทำมาอย่างง่ายใจดีๆ

0: เดี๋ยวเรามาฟังจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานเขาบอกว่ารักหลวงพ่อที่สุด
1: จ้า
0: ตอน

0: ชายแดนเขมรนั้นน่าตื่นเต้น
1: โอ้ยังไม่ชายแดนเขมรน่าตื่นเต้น
0: ชายแดนเขมรนั้นน่าตื่นเต้น
1: โอ้สาธุ
0: เราจะสร้างศูนย์กันอย่างไรเปิดรายการเพลงกองทัพแก้วตะวันออกจ้ะ

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระประจักษ์ชยมังคโลประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสระแก้วแล้วก็เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศด้วยครับนี่นี่หลวงพ่อครับก่อนเข้าวัดผมถือคติที่ว่าโตแล้วต้องอดทนใครท้าชนต้องหมดแก้วด้วยอันนี้ผมก็เลยดื่มจัด อย่างหนักหน่วงมา20กว่าปีจนอดีตภรรยาผมทุกข์ใจไม่ได้เป็นโสดเหรอ
1: ใช่มีครอบครัวมาก่อนคร
0: ับ อ๋ออดีตเนาะอดีตภรรยาผมทุกข์ใจมากครับตั้งปี2541ขณะที่ผมกำลังนั่งดวนเหล้าเมาแบบลำพังที่บ้านไม่รู้ดวนกับใคร อยู่ๆก็มีกัลยาณมิตรบุกโจโจมนี่มาชวนผมเข้าวัดผมก็มาพอมาวัดครั้งแรกผมก็ประทับใจมากรู้สึกซาบซึ้งและโดนใจกับคำสอนหลวงพ่อทุกอย่าง Thank you จนผมหักดิบหักให้ดิบ
1: หักดิบเลิกเหล้า
0: จ้าพลิกชีวิตจากขี้เมาสู่ผู้นำบุญแห่งจันทบุรีนี่เนาะพอกันที่กับอนาคตตับ
1: ตับพ
0: ังครับมันจะพังเนาะเรียนมาฟังพระเทศดีกว่า
1: อ๋อ
0: นี่นะถือศีลละกิเลสโอ้เป็นคนดีระดับประเทศ
1: โอ
0: ้ที่ไม่ปฏิเสธทุกบุญเลย
1: โอ้

0: จากนั้นผมก็ลุยทำหน้าที่ชวนคนบวชอุบาสิกาแก้ว
1: สา
0: ธุขนคนมาวัดได้ถึงรถ2รถบัสใหญ
1: ่สา
0: ธุลุยแก้ข่าววัดทุกหมู่บ้าน
1: สา
0: ธุก็หมายถึงทำความเข้าใจ
1: ให้เข้าใจวัด
0: ให้เข้าใจวัด
1: คร
0: ับ ฟังกันทุกหมู่บ้านเลยเนาะ
1: ครับผม
0: จนปีพุทธศักราช2542ก็หลายปีแล้วเนาะก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานศูนย์กลวิทย์จันทบุรี
1: สาธ
0: ุออกจากอดีตที่เคยถือแก้วรอบเปลี่ยนมาถือไม้ทำหน้าที่ชวนคนทำความดีครับและสามารถสร้างตำนานจัดรถบัสพาสาธุชนมาเรามาทำการเจดีย์ถล่มทลายถึง42คันจ้าแต่ถึงปีพ.ศ.2544ผมอยากเติมบุญบวชเพื่อเจือจางอดีตที่ผิดพลาดซึ่งพอจะอธิบายเป็นกลอนเก๋ๆว่
1: า
0: จากคนเมาเหล้าจัดซัดหมดแก้วกลับใจแล้วคว้าบาตรประกาศสงฆ
1: ์
0: ทิ้งอดีตที่ผิดพลาดมุ่งมาตรตรงบวชอุทิศจิตมั่นคงในร่มธรรม
1: สาธ
0: ุเจ้าโอขณะบวชก็คิดได้ว่าชีวิตของเรามันก็แค่นี้เองนะคือมีของใช้แค่นิดหน่อยกับผ้าสามผืนก็มีความสุขได้โดยไม่ต้องการอะไรเลยดังนั้นก่อนศึกผมก็ปรารถนากับพระอาจารย์อย่างเด็ดเดียวว่าอีก3ปีข้างหน้าผมจะกลับมาบวชใหม
1: ่
0: และบวชครั้งนี้ผมจะไม่สึกจนตลอดชีวิต
1: อ่า

0: วัดสระแก้ว
1: ใช่ทำอำเภอจังหวัดเทศจังหวัดสระแก้ว
0: พื้นที่ติดชายแดนเขมร
1: ครับ
0: ที่ยังไม่มีอะไรเลยนอกจากแผ่นดินว่างเปล่า32ไร่เศษ
1: จ้า
0: ดีจ้าโอ้นี่เนาะพื้นที่ว่างเปล่าจะขุดไปใต้ดินเจอขุมทรัพย์ระหว่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวกลับไปขุดบอกตรงตรงครับแม้มีแต่ตัวไร้ปัจจัยแต่ก
1: ็มีหัวใจ
0: ไม่หวั่นไหวนำทีมพระสำเนินสวมหัวใจช่างลุยเลื่อยไม
1: ้
0: เชื่อมเหล็กก่ออิฐชาปูนสร้างอาคารทุกหลังด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย
1: ดีจ้ะ
0: แล้วไปขอกำลังทหารในค่ายแถวนั้นมาช่วยยกมาเป็นกองทัพเลยนี่นะแม้จะทุรกทะเลอย่างแสนสาหัสปานใดก็ไม่เคยคิดถอยเลยแม้แต่ก้าวเดียวตะลุยเอาชายแมนๆมาบวชแล้วบวชเล่
1: า
0: โอ้สุดยอดเลยเชื่อมสัมพันธ์กับพระทุกวัดในพื้นที
1: ่สาธ
0: ุดีมากเลยนี่นะจ๊ะถูกหลักวิชาจ้ะจะงานบุญใหญ่22เมษายนสามารถชวนพระและคนในจังหวัดสระแก้วขึ้นรถบัสรถตู้จำนวน300กว่าคันมาวัดพระธรรมกายทำลายสถิติมหัศจรรย์ถึงจำนวนคนถูกต้องอย่า 3,200 ซึ่งมีพระที่มารับสังฆทานถึง408วัดจ้ะนี่มีหลักฐานโอ้โหนี่จ้ะยุคบุกเบิกนี่จ้ะอีกสุดสำเนียงเจ้ากันกลั่นแผ่นดินนี่จ้ะ

นี่โครงการบทพระบทสามเณรนี่เนาะงานบุญ22เมษายนจังหวัดสระแก้วสร้างสถิติผู้ลงงานสูงสุดเป็นประวัติการครับนี่นี่จ้ะจัดรถตู้รถบัสมา300กว่าคันจากวัดมาวัดพระธรรมกาย

0: Oh, listen, thanks, Elaine.
1: Yeah.
0: Go away, go away, child. จนกระทั่งโครงการสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกของหลวงพ่อถูกอนุมัติลงมาผมนี่ทั้งปลื้มนักตื่นเต้นขั้นสุดเลยครับเพราะผมคิดว่าบุญสร้างเจดีย์เนี่ยเป็นราชาแห่งบุญที่มีอานิสงส์รุนแรงกว่าระดับตำนานแล้วถ้าเราสร้างเจดีย์ในจังหวัดสระแก้วก็จะกลายเป็นศูนย์รวมใจที่ทำให้คณะสงฆ์และคนในพื้นที่ได้บุญใหญ่มากๆจากการสร้างเจดีย์ไปด้วยกันใช่ใช่แต่ที่สำคัญหลวงพ่อยังให้อวาดว่าองค์พระเจดีย์

0: ดีที่เป็นรูปองค์พระนั่งสมาธิที่มองด้านไหนก็เป็นองค์พระเพิ่งจะเคยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกมองกลางวันกลางคืนหรือมองด้านไหนก็เป็นองค์พระพระเจ้าสงฆ์ก็เป็นอย่างนั้นจ้ะใครมาดูก็จะได้เห็นองค์พระต่อจะให้นึกถึงพุทธเจ้าก็ต้องเป็นเจดีย์รูปแบบนี้เนาะพอผมฟังแล้วใจมันสว่างวาบแล้วก็วาบอีกจะย้ายคนทั้งจังหวัดสระแก้วมองเจดีย์นี้แล้ววาบ
1: นี่จ้ะ
0: เข้าถึงธรรมยกจังหวัดเหมือนข้าจองแชมป
1: ์
0: ข้าจองแชมป์ก็ยังตั้งเป้ายกชั้นได้ส่วนรับประธานจังหวัดก็ต้องตั้งเป้ายกจังหวัดนะครับ
1: โ
0: อ้สุดยอดเนาะอีกทั้งยังปลื้มมากถึงกับตะโกนบอกตัวเองซ้ำๆว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของประธานศูนย
1: ์
0: นี่ไม่ธรรมดานะเราต้องสร้างเจดีย์ที่ศูนย์เราให้ได
1: ้
0: สาธุใจด้วยเหตุนี้แม้ผมไม่มีความพร้อมใดๆเลยมีเจ้าใจเราพร้อมเนี่ยเหลือแต่ปัจจัยนั่นเองแต่ก็ฮึดสู้โดยถือคติว่าความพร้อมไม่มีในโลกเราจะเริ่มทั้งที่ไม่พร้อมนี่แหละถ้าเราไม่เริ่มจากก้าวแรกแล้วความสำเร็จจะก้าวมาหาเราได้อย่างไรคมคมคมคมคมคมนะ

สุดท้ายนี้ก็ผมต้องกราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดเป็นทุกอย่างชีวิตผมเพราะถ้าไม่ใช่หลวงพ่อผมคงไม่เมาไม่สางและไม่ได้มาเป็นพระนักสู้ผู้พลิกแผ่นดินชายแดนในประเทศในปัจจุบันครับนี่เนาะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวาจดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนปลุก

ลืมตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้จะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องแต่ไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆเรามี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆ

เหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามาสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจในขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่ซัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัว

ที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเลยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดติดซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปัสสาวดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นคู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วอสูง20วอเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆซักๆชีวิตในสังสารวัฏมีไปพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยาก

ียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากข้อนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาลอกาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยัง

ความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราเองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอดก็ควักลูกในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนันเป็นต้นให้มันเพลินขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะว่าฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจแล้วว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่ง

ขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

รักษาตนให้พ้นจาก

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้

ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมา

ไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายๆไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะ

ำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะแล้วนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอสุวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเวลาโลกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่ตรงนี้นะแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรง

ะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสใสเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเกิดจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนกันตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิกายรูปภูมิก็ตั้งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละฉะนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใส

คลุมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเราเนี่ยกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั้นที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองแล้วแต่ใจหยุด

ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกัน

ให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษ

ขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวัน